0: ยผีอย่ามอนึงติชักชิดจิงชะชิดอยู่ในมอนึงให้เข้าบัดเดี๋ยวนี้เออลูกหลานก็จะขอถามคือว่าอีเจียมลูกเนี่ยจ๋าเป็นหลานของแม่ย่าเนี่ยมันโมยบะลบบะช่างมาหลายวันแล้วขอผีอย่ามอนึงตักตรายพอล้อว่ามันไปโดนผีจังใดเออเออแกว่งไปละเฮ้ยไปละโอไปยุดตั้งทิศใจนี่ดูเนี่ยเออแล้วก็มันจัดใดก็ขอแม่ย่าปอจีห้องบองตางคือกับหมอโอ้โอมันไปกากระบาดดูตัดฉี่แยกดูเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี้หูหอมหูตางอีแล้วก็จำเป็นได้ขอลุงใจเนี่ยเนอไปบักไปบนไปเลี้ยงไปดูป่วนนะ
1: เออไปขอลุงใจแฮมหมอกำเดียวจะยังหนแล้วอ่ะไปซ่อนเอาขวัญแหมมาใส่ให้แซมเหรอ

0: เอ้าก่อนเฮาเปิ่งกันไปหยังอีน่ะมันถึงได้กินกันเมินน่ะอ่ะอันนี้เอานักเหลือตะกี้หน่อยเนาะตะกี้มันอาจจะน้อยไปหน่อยอ้าวอันนี้ของพี่เนาะก่อนมากินแล้วลงใจก็ขอกินขี้ฉากขี้เหลือเลยเนาะโอ้อันยังมีอย่างเก่ามันนักลำไปอีกเป็นอย่างยังอ่านหลงใจกินเหี้ยก่อนหนอคิวแตะขนาดที่ชักผีก็ว่าไม่ได้กินตัวจ้า
1: ปูใจข้าอย่ามาได้กินเจ้านะ
0: อันนี้ผีมีตากันแน
1: ่ใครตายบ่
0: ข้ามาเอาอันยังชักยางแล้วข้าจะไปแล้วเนาะข้าจะไปแล้วเนาะ
2: ปูใจไปแล้วหัวมูมันก็เช็ดไอ้แชมเลยเหมือนแหลงนี่อิ่มแน่

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านกระผมนายทรงนมนามสกุลอารมณ์บจอยพักค้านพ่องบักค้านพ่องสอสอขวัญใจพี่น้องเจ้าให้เจ้านาวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาท่านมีปัญหาอันใดเชิญถามผมได้ผมยินดีจะตอบให้ท่านและยินดีจะรับใจเมื่อท่านมีปัญหาเพื่อความผาสุกของพี่น้องผมยินดีจะรับข้อมูลและปัญหาของพี่น้องใครมีอะไรยังเชิญถามผมได้เลยครับ

สวัสดีครับท่านฉอฉอผมลุงนายจ๋อยนามสกุลฉามก้งผมขอท่านถามโอ้ยถามท่านฉอฉอว่า

0: ตั้งแต่รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 12% 15% สมมุติว่าสินค้าขึ้นราคาตวยมาแล้วผมขอถามท่านสสว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างผมนี่สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ทางรัฐก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วจะระงับบ่อฮื้อของขึ้นราคา
0: จะระงับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ผมคิดว่าประมาณ 80% ครับ
0: รู้คิดเดียวต่อต่อมึงเอาบาทเดียวผมว่าบ่เกิน 10% แน่
1: ๆมันเป็นจะได้ที่ลุงว่าบ่เกิน 10%
0: ขนาดหวยรัฐบาลไม่ละ40บาทเขาป้ากันขาย44-45ยังแก้ไขกันบ่ได้แม่นก่อผู้เฮา
2: แม่นแล้ว

0: สวัสดีครับท่านชอชอชมนม
1: ทรงนมทรงนมบ่ใจชมนม
0: ขอโทษท่านชอชอลุงจื้อผมนายเปี้ยนามฉกุลปิ๋วปากวอดขอถามท่านชอชอว่าที่ท่านชอชออู้ตะกี้ว่าปีนี้เป็นปีอนุรักษ์มรดกไทยขอฮื้อหมู่เฮาช่วยกันอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยและประเพณีนั้นแต่แล้วเป็นจะใดมีการประกวดนางงามนุ่งชุดอาบน้ำถ่ายทอดออกทีวีลุงอยากทราบว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าลุงขอถามเต้าเอี้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับลุงเปี้ยที่เสนอข้อคิดเห็นมาผมจะรับเอาไปพิจารณาและเสนอที่ประชุมต่อไปอ้าวหมู่เฮาขอตบมือลุงเปี้ยสักกำเหรอที่มีความคิดเห็นที่สูงมาก

0: สวัสดีครับท่านชอชอลุงชื่อนายเปิบนามจักรูลเมาล่องกองลุงอยากจะถามท่านชอชอชักน้อยล่ะครับ
1: ลุงมีปัญหาอย่างถามมาได้เลยครับ
0: ลุงก็มีปัญหาอย่างเก่าคือลูกหลานเขาฝากคือลุงมาถามคือว่าปีนี้เป็นปีที่ฟ้าฝนตกดีตกหนักจนป่อเกิดน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยทางรัฐบาลก็คือความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วแล้วราคาน้ำประปาจะลดเมื่อใดแม่นก็มูเฮา
2: แม่น

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง5เก้าเสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุด3 71เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เน
0: อบัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชัก 2% นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของหยังอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลุงตาลุงครับไหว้ฉาเนอะตาลุงผมจอมไหว้ฉาตาลุงรับราชการตาลุง
1: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมโจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่อยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นเย็นโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำรู้ของอย่างอี้เจื้อแต้บ่ได้เกิดว่าประกาศไฟไหม้บ่แต้ชาวบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต้นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลื่องฮะน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แต้รู้แต้หวานใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดๆเออม่วนแต้เนาะ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เปิ้นว่าจะซื้อล้อหรือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงแงนพ่อหน้าเลือกผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: ซอซออยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดแต่เต้พ่อไปเดียววะถนนเป็นลุมเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วมระยะจะเอาอย่างไ
1: รอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนันสันแล้วตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
1: ท่านสอสอกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบ่นอนแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสร้าง
2: บ้าสร้าง
0: ถ้าบ้าบ้าตัวสอสอวันนี้ถ้าบ่ออกมามีปัญหาแน่
3: เฮ้ยไผ่มาเดือดนั้นสั่นเล่ากันทำมาฮะก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสอสอผมดึงบอกแล้วว่ามีอันยังสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุหุ่นเรื่องก็ปล่อยมาเอามาเลย
0: บ้าเดียวนี่นายท่านสอสอหูกอ
4: ลืดจ้ะ
0: ถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบ่อ
4: ลืดจ้ะ
0: เมืองไฟก็ลุกก็ล่ม
4: ลืดจ้ะ
0: นั่นไงจะได้เลยจ้าลืดจ้าน้ำที่โดนที่แห้ง
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วที่ลุ่มก็น้ำท่วม
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขยังไง
4: ลืดจ้ะ
3: เอาล่ะเอาล่ะล่ะบ้าเดียวนี่ปัญหากู้สิ่งกูยังผมหูหมดละเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
5: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแฮมกี่วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนาะ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มซุ่มทองคำส.ส.เจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปี่แน่นอนแถมแล้วครับ
0: เออจ้ะ
1: เต้าที่ผมได้เป็นส.ส.นี่นะครับ
0: เออจ้ะ
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เออจ้ะ
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เออจ้ะ
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้ามามีผมมันนั้นรับรองว่ามันมาอดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เออจ้ะ
1: ทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับทางวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เออจ้ะ
1: เออแล้วก็ทางด้านการเกษตรผมก็ได้เหมาประกาศไปอุ้ยคำเอาฮื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เริงจ้ะ
1: เออแล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับน้อ
0: ไม่เลือก

0: านะ
1: น้ำบ่อไปแฮนเลิกแล้วนี่ก่อน
0: เลิกหมอกใด
1: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊อม
0: โหมันล้ำเหลือเนี่ยการผมก็
1: เนี่ย
0: แต่ว่านี่ผมไปจ่อมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
1: ่เอาไปอีหยังล้ำเหลือ3คู
0: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหื้อป่ามาไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจ่อมมาตัน
1: โหมันนักอันล้ำเหลือ
0: ครับ
1: สู้แฮบ่ได้
0: เป็นได
1: แต่ว่าไปว่ายน้ำในหนองว่ายไปว่ายมาปันลิมตัวโมกละอ่อนโมกสามขวบน้ำว่ายมาจนแฮนะถ้าอุ้มพอดนักตะกึกโมกแซวกิโลนั่นนี่จะได้ไปได้เอาแห่ไปถ้าอันเสร็จแฮแน
0: ่โคโมลงไปก็เซล
1: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผกัน
0: ก่อนนะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่ามอ
0: แต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีกได้นะ
0: ก่อนเนาะ
1: ก็แฮ่สําหายละขี้งกะ
0: เนี่ยแ
1: ต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่าขี้นะ
0: โหเสียวนี่อู้อย่างใดน่ะ
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสัตว์กับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่เบล่น่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่ากะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหึ
1: ให้เปลี่ยนเยี่ยบอ่ะ
0: เอ้า

0: ให้เหินให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้ฮะว่าตา
0: ผมว่าตีนวะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: ก็ถ้าให้เหินมามีตีนแล้วให้เหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โอ้ยังได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: มันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: อ
1: ย่างเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอย
0: อ
1: ย่างไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: เมื่อเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียกิโลภาษากลางบนห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าป่ะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมาจากชนะ
1: แค่ว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อ
0: ันก็ตีนเต็มตาบัดใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยนี่ตั้งเบ้าตาครับอุ้ยเลือกเอาตีนดีกว่าเว้ย

0: ง่ายเปื่อนปัสยาในการดื่มเปื่อนว่าคอแขนเราขาวคอยาวเราหนอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกระปกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจอมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเค้งฮู้ก่อว่าสายตาคนเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจยังไงวะ
0: มีวันหนึ่งฮะเตี้ยไปปะใส่เสือโค้งฮะจะล่นก็ล่นบ่ตันฮะก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮะจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับติว่าอย่างไอ้อย่างหาแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกรงมันจะอย่างไอ้อย่างหาได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียหานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮะก็ใจสายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮะก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเขาเบ้าตาฮะเนี่ยกะ
0: เนี่ยอย่างเมียคิงถึงเฉียบล่ะ
1: ก็เมียฮะมันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: เฮ้ยเพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: เครื่องมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึง
1: เ
0: ขามาชอบแฮนะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดดิถ้าเลิกได้ก็เลิกเหี้ย
0: เออน่ะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: ลูกแตนท่านจะไปไหนนะลูกพ่อหรอกกะใส่กะเสื้อจันในตัวเดียวเหี่ยแต้ก้อย
1: จะไปถ่ายสติกเกอร์ที่ในห้างกับเปื่อนนะแม่เสื้อที่ใส่เนี่ยกับบ่ใช่เสื้อจันในอีแม่หัวโบราณบัดตันสมัยแฟชั่นใหม่เป็นท้องสายเดียวนะแม
0: ่สายเดียวสายเดียวกําเดียวจะบ่เหลือสักสายแล้วนะมึงบ่เคยหันกะเพิ่นโดนข่มขืนตายนอนหงายหล่อนจ่อนฮะแต่งมาเสื้อสมัยใหม่นี่เสื้อบ่ฮ้อยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยหันก็แม่มึงใส่มาจะเป็นสาว30ปีกระเป๋าก็มี10ก็มีนี่หันก็มันยังบ่เอาอย่างน้องพลอยเปิ้นหันพอแล้วกะเปิ้นละอ่อนดีแอวเปิ้นก็บ่แอวกินกะนมอย่างเดียวแม่นก็ลูก
2: ใช่แล้วแม่วัยรุ่นยุคใหม่อ่ะดื่มนมหนองโพอกจะได้โตใส่ชุดชั้นในวาก็โชอึ่มยะแม
0: ่อุ้ยน้อไผก็ได้แต่เปิงเปิ่นว่าละอ่อนยุคใหม่ยุคผีสองตันหึ

0: ขออนุญาตนะแม
1: ่อย่างอีกะลูกฮู้จักขออนุญงอนุญาตจะไปไหนแถมละลูก
0: จะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล นะแม่มันตกตึก
1: ตายละละอ่อนบัดเดียวมันหยังมากึดสั่นโดดตึกตายกันยังอั้นฮะมันพอบ่กึดพ่อแม่เลี้ยงดูเสี่ยงเงินเสี่ยงทองมาเป็นเต้าใดเต้าดีมาตายกับขังดาราดะขังนักร้องนี่ลูกนี่ฮะ
0: บ่ใช่ตกตึกแบบนั้นมันตกรองเท้าส้นตึกบ่ตายแล้วแม่แขนหักบ่ได้แม่ลีกเหรอมายืนขวางบันไดหยังเนี่ย
1: เราจะเงี้ยหยังนะฮะ
0: จะใส่รองเท้าส้นตึกนะแม
1: ่ถึงขนาดขึ้นบันไดใส่รองเท้าโอ้ระวังเนอะเฮาจะตกรองเท้าแถมคนนั้นลูก
0: คนละจันนะแม่โอ้ย
1: นั่นนั่นนั่นนั่นกูว่าแล้วรองเท้ายังบาดตันเข้าปากเอ้ยลิ้นยังบาดตันเข้าปากรองเท้าส้นตึกแล้วเนาะเฮ้ยเนาะแฟชั่นละอ่อนสมัยใหม่สมัยปี2000

0: จมจะไปไหนแถมนะดูพ่อเหรอแต่งผมตั้งไงใส่สีเขียวสีแดงพ่อเข้าพ่อเข้าอย่างจักกะหนังสือนางหามียังบ่ฮัดอ่านพ่องนะ
1: โฮ้ยมันบ่จําเป็นต้องอ่านนะแม่ดับนี้อยู่ที่หมอง
0: ดับนี้ดับไหนฮะดับไฟตาดับไฟส่องตางกะแบบนี้เปิ้นฮ้องดับอนาคตตัวเก่าป้าอ่านบ่ดูแล้วมันจะฮู้ได้อย่างใด
1: โอ้ยยุคนี้อ่ะยุคใหม่แม่ยุค 2,000 เทคนิคใหม่เขาใช้ทางลัดออสโมซิสดูดซึมแม่
0: อันอย่างแถมอ่ะซึมซึมซิดซิดนะ
1: ก็เอาหนังสือหนุนหัวนอนไงมันตึงไหลเข้าหมองมด
0: แล้วอ่อนสมัยปี 2,000

0: ครับลุง
1: การเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
0: บ่ใจลุงจะมาฮับใจผมผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
2: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห่ห่วงครับไปที่อื่นครับเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมพูดดีไปบ่อในห้องผมใหญ่ชึกขามาเป็นไอ้พวกดูตึงทีวีมีตึงหนังชื่อเต็มห้องฮั่นไปจ้ะไปที่อื่นจ้ะถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปจ้ะครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
2: ครับพร้อมยินดีครับยินดีเนาะใครจะหู้เรื่องปุ๋ยหู้ดีเต่าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

0: เอาเนาะพี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาที่ผมห้องประชุมวันนี้ก็เพราะว่าเฮาจะมาอู้กันถึงเรื่องปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปลอมก็ขอพี่น้องเกษตรกรเฮาเนี่ยจะไปฟังใจเตื้อดีบ่ดีมันจะอันตรายกับพืชไร่ไม้ผลของเฮานะครับวันนี้ขาดไผไผมามาประชุมพ้อง
1: ลุงใจลุงใจลุงใจบ่มา
2: แต่กับลุงใจมาตัวเลย
0: เนี่ยลุงใจนี่ถึงขาดตลอดเลยถ้าอย่างอันก็ขอฝากหมู่เฮาไผอยู่ใกล้บ้านลุงใจช่วยบอกเฮาเปิ้นตวยเนอเรื่องปุ๋ยนี่นะ

0: ลุงจายลุงจายอยู่ก่อนนะฮะลุงจายลุงจายเป็นยังน่ะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยนี่แล้วนั่งให้ญาติพี่น้องเป็นยังคะ
1: ก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยนะกา
0: ดีละดีละดีละหมู่เฮาก็จะมาบอกให้ลุงใจเหมือนกันนะว่าปุ๋ยที่เพิ่นเอามาแจกให้หมู่เฮาเนี่ยมันเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยแต่มันบ่มาถึงหมู่บ้านเฮานะคนอื่นเอาไปกินคนอื่นเอาไปครอบครองให้หมดละเฮาก็ใครฮู้เหมือนกันว่ามันเป็นไผ
1: แต่ลุงฮู้ไอ้คนกี่มันเอาปุ๋ยไปเชื่อชมคนเดียวมันเป็นฝรั่งชื่อของมันกะไอ้ครับเบอร์ชมอนมันมีชะตางจ่ายกล้าถิ่นชอดให้น้องปุ๋ย60ล้านก็เลยได้ปุ๋ยพันทิพย์นาคลานพดกเอาไปโกคนเดียวเห็นละหมู่เฮาก็เลยได้แค่ปุ๋ยปลอมเนี่ยโอ้ก็ลุงเจ็บใจลุงเจ็บใจ

นักร้องคนนี้ผิวคล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่ผ่านกรรมการจะบอกให้นะจ๊ะแม่หนู

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอกให้

ชนะเลิศในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงมาจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: สวัสดีครับปออาจารย์ตุลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนอย่างแปลงหน้ามองๆหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เออไอ้เปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะตอนนั้นมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อนั้น
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ๆอีก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนั้น
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอเฮามีศีล5ประจำใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: โอ้ยขอบคุณป้อนั้น

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค
1: ่เออแม่ยิงบาเดียวป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก
0: ็โอ้ยอ๋อมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำฮือ
0: เอาเลยแชมป์เอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ
1: ๋
2: อพึ่งมารอเปื่อนอย่าเจ้า
1: อันนี้ป้อใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะวัดดี
1: โอ้ป้อใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเหี้ย
0: เอามาชุ่นกูเตือนนะ
1: โอ้ย
2: และไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: อันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านยังก็น้องพึ่งอยู่ทางใดนี
2: ่อ๋อพึ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ยไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาพึ่งจะปิ๊กแล้วเนื
0: ้ออ
1: ๋อรู้ใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะประมาชุ่นกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะน้อแอไปบุรีฮะไปแก้มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง้อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง้อมหาเมียง้อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยก็มึงก็กำไปฮันนากายแชมป์ขอนอก
1: ว่าใจนี่แท้หาน้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างละแท้

0: ไปตรวจโรงพยาบาลที่ไหนก็คนนักเศรษฐกิจก็บ่ดีคนเจ็บคนป่วยก็นักเฮาก็เป็นอันหยังก็บ่ฮู้เจ็บต้องสงสัยเครียดลงกับพ่อไปโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าคนไข้นักแต่บริการรวดเร็วดีโอ้ยเจ็บต้องโอ้ย
1: เป็นอันหยังมากะเจ้าคุณ
0: เจ็บต้องครับโอ้ยผมจะมาตัว
1: สิหนักกะเจ้า
0: เจ็บต้องหนักขนาดแล้วครับเหมือนไส้จะปุดจะขาดช่วยผมหน่อยครับ
1: ถ้าว่าปวดหน้าก็เข้าห้องเลยเจ้าเปลี่ยนผ้าเหี่ยแล้วก็เดี๋ยวนอนลงบนเตียงนะเจ้า
2: โอ้ให้ปวดครับปวดพยาบาลครับผมจะมาตรวจ
1: อันก็เข้าห้องตรวจแล้วไปเปลี่ยนผ้านอนรอกันบนเตียงกันเลยไป
3: สวัสดีครับคุณพยาบาลลุงจะมาตรวจครับ
1: เข้าห้องเปลี่ยนผ้านอนรอบนเตียงเลย
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอชาติชายครับโอ้โหยังแก้ผ้าล่ำก้ามล่ำเก้มนี่บัดเดี๋ยวนี้นอนรอกันไปแถวก็บัดเดี๋ยวนี
0: ้ก็คุณพยาบาลแน่กะครับคือผมแก้แพ้นอนรออยู่บนเตียงเนี่ย
1: ตายตายแล้วตายแล้วพยาบาลบอกคือเปลี่ยนผ้าบัดจี้แก้ผ้า
4: เอาละเอาละบัดต้องเถียงกันแสดงว่าการสื่อสารผิดอ้าวแล้วคุณเป็นยังมานี
0: ่ผมปวดท้องอย่างแห้งเลยครับหมอครับ
4: ปวดต้องเปลี่ยนผ้ารอหมอตรวจถูกต้องแล้วคุณน่ะ
2: ผมปวดหัวขนาดครับคุณหมอ
4: ความจริงปวดหัวบ่ต้องเปลี่ยนผ้าก็ได้แสดงว่าสื่อสารพี่เนี่ยแล้วคุณลุงล่ะเป็นยังลุง
3: อ๋อให้ลุงจะมาตรวจตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าครับ
4: เอาแล้วคุณเข้ามาห้องนี้ยัง
3: ก็คุณพยาบาลน่ะครับผมว่าผมมาตรวจบ่ได้ก็ไล่ผมเข้าห้องเลยครับ
4: เอาแสดงว่าการสื่อสารผิดแหมหมอ

0: น้องๆเอากาแฟคาปูชิโน่ร้อนๆสักแก้วซ
1: ะได้ค่ะนากาลาโต้
0: พี่ไม่เอานากาลาโต้เครื่องดื่มญี่ปุ่นเนี่ยจะเอากาแฟคาปูชิโน
1: ่ได้ค่ะนากาลาโต
0: ้เอ๊น้องนี่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ไม่เอานากาลาโต้จะเอาคาปูชิโน่
1: ดูแล้วค่ะนากาลาโต้มายังไม่เดือด
0: โอ้น้ำกำลังต้มมันยังไม่เดือดโอ้โหนากา

0: โหไอ้น้องวันนั้นพี่จะไปหาเด็กมาฟันแต่โดนเด็กวัยรุ่นไล่ฟันเกือบตายมาวันเนี้ยพี่เลยจะให้น้องหาเด็กให้พี่ต้องหน้าประถมหุ่นเพลียวลมทรงผมมหาลัยเรียนป.ตรีมีมือถือ
1: ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน
0: ไอ้น้องรู้สึกเราจะคุยกันถูกคอเลือกเกินเมื่อก่อนตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟที่ร้านน้องพี่พูดไม่เพราะกับน้องพี่ขอโทษด้วยไอ้น้อง
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอลาผีแล้วยอมรับผีดีแล้วผมก็ขอโทษพี่เหมือนกันตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟนะผมถุยน้ำลายใส่แก้วพี่ทุกครั้งตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ถุยน้ำลายใส่แก้วพี่อีกแล้วครับ
0: เจ้าเอ้ยไอ้น้องจริงเหรอเนี่ย
2: นั่นแหละสุภาษิตเขาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

0: เย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี่นะเฮาถึงอยู่ทะพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะยังไปเนอหน้าเดิบหน้าบัดตันใจเย็นอยู่หั่นเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสารอย่า

0: สัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่น
0: หืม
1: โอ้ยลูกหมาเลยเปิดมาเสาะว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกหมานั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังกะล่ําปะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล่ําเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู
1: ้โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าบ่ใช่แมงมองรู้เอาจิ้นเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจิ้นกินสึกนักลําไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็ฮักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่อยู่บ่นอกบ่เปียง
2: ท่านกำลังรับฟัง

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอะปิกมาบ้านพอสี่โมงนั้นมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่มันมีของเตือนรู
0: ้อ๋อออกบ้านมาเก้าโมงเอาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมหลับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
0: เฮ้อมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบพันน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
0: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: ผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปซ้อว่าหากินกันลึกๆ กับไปตัวเปิ้นจะขอนปัดหอยดิแก
1: ่โอ้ยๆๆตัวตัวโอ้ยข้าหลับข้าบ่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านร้านร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหมอ
1: เจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกะก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าม้าน่ะกะ
0: คนเมืองปนแหวตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใจบาท2บาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วลูก
0: โอ้เจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวน่ะสู
1: ้เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: มวลมนุษย์โง่โง่
1: ซุบซุบซุบเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอดจุ้ยสู่กอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรียกมา
1: ได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไอ้บุคคลที่3เอ็งออกไปก่อน
1: โอ้ไผอ่ะ
2: มึงนั่นนะ
1: โอ้

0: เรียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าโหแล้วอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อันนี้0195215332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้
2: เจ้าพ่อเจ้าพ่ออ
0: ้าบ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อันหยังซะอย่างอ่ะบ่ได้นี่สู่คือจะนอกใจข้าแม่นก่อฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู่จะไปยุ่ง
0: อ้าบ่ยุ่งก็บ่ยุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก็อันหยังนี
2: ่เฮ้ยๆๆๆๆอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: เออดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแกบ่หือมึงแล้ว
2: อลาว้าถ้าหาบวายหลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
0: อ
2: ้
0: าวจะป่อไปไหนเหี้ย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้โหนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: ขอสุแม่เอาเข้าไปสีกรรมเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่หลวดอมากรรมเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่เอาแกบหมูมาตอยเนอะ
1: เออก็ได้นะกะแล้วน้องจะไปไหน
0: พักผ่อน

0: ขอสุแม่ตักน้ำไว้ใจกำเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่กวาดบ้านถูเฮือนกะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: เฮ้ยอีดใหญ่วกหาเจ้าปอยตั้งได้
1: ก่อนนอน
0: อะยังก็นอนนะหามะ
1: ว่
0: าขอยังพ่อโต
1: เสียงใบเสียงเงาโซปีนี
0: ้ไอ้เป็ดไอ้ไอ้บ่ได้จุดตูบจุดเทียนเหี้ยกะ
1: จุดกะแจ้งมาก็ไว้ครูเก้าครูป่ายครูไตครูยังไปมาหาโซพ่อง
0: เอ๊ะ
1: ขอมีงาน
0: เขียมแต่เขียมว่า
1: โอ้ใหญ่มันนักแกโอ้ยมันเศรษฐกิจมันตกต่ำกะฮะ
0: น่ะเมื่อใดมันจะตกมันอยู่อะไรมันจะขึ้นสูงสักเท่าหา
1: ขอนึกนักแกถ้ามีคนมาหาอย่าเลี้ยงเล่าเลี้ยงลาบซะก็มาบอกหมอง
0: แต่เนาะจะไปจี้ไปทีเนอะ
1: พอยป้อบอกมาหาโชคก็จะแขวนถ้ามันมี
2: ปอดโทธรรมโมสังโคบ้านนี้เปิ้นกว้างเปิ้นใหญ่ลูกเน
0: า
2: ะคนเปิ้นก็หลายเห็นนี่อันบ้านเปิ้นก็นักคนก็หลายอันนี้บ้านไผ
1: บ้านจังโช
2: อ
1: ย่ะ
2: อันนี้ไม่เลี้ยงเน
1: อะ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: จะไปมันตั้งชอ
2: น้ำแม่เลี้ยงมาจะพ่นเงินใหม
1: ่ครับดีค่ะดีค่ะ
2: ต้องการจ้างซอสักกู
1: ้
2: ซอดีวะ
1: เออซอตึงสองตึงสามเนี่ย
2: ซอเก่ง
1: เก่ง
3: ขอเชิญ
0: เชิญกินน้ำจ้า
1: ดีค่ะ
2: จะกินน้ำก็บอกกินเต้าขอโอ้กันก่อน
1: ครับครับ
2: อันซอวันเอาเท่าไหร
1: ่ก็แล้วแต่เจ้าภาพจ้ะฮะเจ็ดแปดปันก็เอาวะกะ
2: เอาแปดปัน
1: ครับครับครับ
2: อมเค
1: อมเคแต่มันมีข้อแม้ปะ
2: มันก็มีข้อแม้อยู่ว่าวันแปดปันเนี่ยตึงมาต่อแล้ว
1: ได้ได้ได
2: ้แล้วก็คอจะไปซอว่าแม่ตองปัญญาเนื
1: ้ออันยัง
3: บ
1: ่
3: มันใหญ
2: ่บ่ได้แม่ไปเลี้ยงบ่ชอบ
1: โอ้บ่มีบ่มีจังโซขนาดนี้สองปัญญาผีปันเบ้าบ่มีแน่
2: ผีปันเบ้าก็บ่ได
1: ้บ่เอาบ่มีบ่มี
2: เออสองอย่าง
0: รับรอง
3: รับรอง
2: ถ้ามีจะปรับกรรมไหนห้าปัน
1: เอาเอาเอาเอาเอาได
3: ้เออก็ได้เน
1: า
3: ะ
2: แบบนี้จะติดประจำ
1: เจ้าติดประจำแล้ว
0: เจ้า
1: ต้องแควนหน่อย
2: เจ้าประจำก็ได
1: ้แล้วแต่แล้วแต่จะภาพ
2: ประเด็นนี้แปดปันเนาะ
1: ครับผม
2: เออแปดปันแล้วก็บ่ฮื้อมีแม่ผีปันเต้าแม่ตองปัญญา
1: โอ้ยรับรองสัญญาเลยปั๊บเลยรุ่นนี้
0: ขณะนี้อย่าง
2: ข
0: ้
2: าง แผ่นเจ็ดปัน
1: ครับครับครับเอาแม่มันเก็บ
0: เก็บ
1: หมาน
0: เอาขึ้น
2: แน่นอนเนอะจะเป็นละเนอะ
1: ครับแน่นอนครับ
2: เอาละไม่เลี้ยงอย่าปีก่อนนะ
1: ขอบคุณครับโชคดีวันนั้นชอแน่นอนครับเอา
0: ไอ้ไอ้ไอ้เอาขึ้นหิ้งเอาขึ้นหิ้ง
1: เอาไปขึ้นหิ้งเอาไปขึ้นหิ้งเอา
0: ไป
1: เลยเข้าหิ้งท่อ

0: จ้าปีมันเจ้าปี
1: โอ้ยไอ้ซอดีๆเนี่ยวันนี้นะ
0: เจ้าปี
1: มาเพศมาเพศมาชุ่มลุมกันซ้อ
0: เจ้าปีขึ้นเลย
1: เฮือนใหม่โหเฮือนหลังแตะหลังว่ะ
0: เ
1: ฮือนฝนหมอก
2: ดูตาเราฟังนี่นะ
1: เจ้าโอ้ไม่เลี้ยงเจินหนังนี่นะเจ้า
2: เจ้ามีเงินพิเศษเธอเท่า
1: เจ้า
0: ละไม้ละไม
3: ้ก็เป็นบ้านนั้นก็ขึ้นบ้านใหม่กับบ้านนั้นเลยกับเต็งน้องกับเต็งไปมาบ้านหน้าโอ้กับบ้านใจบัดเลยว่าเดี๋ยววัดเลยกับเต็งยิงกับเต็งใจยังไม่เงี้ยเลี้ยงกับเต็งใจละเพิ่นได้แปลงบ้านใหม่พี่น้องเปิ้นก็นักนาก็หลายก็มาว่าทั้งเหนือสุดไปทั้งใจเปิ้นมีพี่น้องบ้านใต้บ้านใหม่เปิ้นมีที่ใหญ่คืนบ้านใหม่หลังนะ
2: เออ
1: ไอ้กะไอ้กะใจเฮ้ย
2: แม่เลี้ยงจะโสมไอ้กะไปเฮือนใหม่
3: จะไปแล้วกันจังโสมเปิ้นเต็งออกไปละบ่ใจโอ้ดิมีสมบัติหลักหานเพราะแม่จันน่ะโสมเปิ้นมีเงินก็มีคําเปิ้นได้มาไปหาจ้องเปิ้นมีเงินก็แปลงบ้านติดตั้งตอนนี้จะอยู่ดีสบายมั่นอกมั่นใจเป็นเศรษฐีเงินล้าน
2: โอ้มั่นแท้มั่นแท้ 8,000 บาทต่อเ
3: ตะกันแล้วน้อง
1: แม่เลี้ยงจันสมจุนชมเต้เต้ฐานะเป็นแม่แล้วก็เฮือนใหญ่สูงทำไปเอาละอีน้องบัวซุ่มเหมือนเฮามีบุญขอนสารกราบไว
2: ้
1: เพราะเจ้าภาพละเป็นคนใจดีบัวซุ่มว่ามหันเฮือนใหญ่เปิ้งเปิ้นงามบอดงามใบสมัยอยู่เฮือนใหม่อะยังเปิ้ง
2: เปิ้งกับแม่แต่เฮือนนี่หลัง
1: อี้หาก็แม่เลี้ยงจันสมแล้วก็สมความคิดมันนี่ละมิดอยู่เฮือนหลังทรงก็เพราะแม่เป็นคนมีบุญอันใดก็กำจุนอันใดก็เลยกว้างมาวันนี้ขอยกมือสาจะล่ำดับล่ำดาเป็นพญา

0: โอ้ขำละเนอ
1: ขำละเนอ
0: กี่โมงแล้วกี่โมง
1: ห้าโมงป่านแล้ว
2: กันเดียกินละแล้ว
0: กินละเขาเขาแต่งจ้อยลาบอก
1: เออลองจ้อยลาน
0: ั่งตาใสมอง
1: แม่มา
0: แล้ว
1: จ้อย
0: ค่ะเนอ

0: อีแม่ก็ไปดีกี้เติงหาจ้างสอเต้นเ
1: ออ เออพี่เป็นคนจอยลาจอยลาจอย
2: ยาจอยให้ลา
1: สอลาสอลา
2: เต้นเออหน้าใจนะแม่เนอะ
0: จ้างสอจะได้ลาจ้างสอหมู่นี้ม่วนแท้หรอ

0: ไปนาบัดดีโอแม่ตองปันนาจะขอลาไปก่อน
1: กะมาหน้าอกหน้าใจสิบนิ้วขอยกมือตอมจะเป็นลาแม่ไปก่อนลาพี่ลาน้องศรัทธาก็จะลาคนแก่คนเฒ่าละแม่ผีปันเบา
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: อันยังอันยังเดี๋ยว
2: มันโอ้ย
1: อันยังแม่อันยังแม่เจ้า
3: ตาเอาแล้ว
4: อันยัง
3: ตากี้หมอนี่ก็ว่าแม่ตองปัญญา
0: เออ
3: ข้าเฮ้ยเขาใส่แล้วยังมาจุกเนี่ย
4: เออไม่ยัง หม
3: อแล้วหมอนี่ถ้าว่าแม่ผีปันเบ้าหรอ
1: ข้าเจ้าคน
3: ไหนแล้วบาฮือสัก
1: แม่แม่ว่าแต่ว่าดีขออนุโมทนา
3: โอ้บาโมทนา
4: บ
3: า
4: โมทนามันจะเลิกแล้วลูก
3: สัญญาแล้วนี่อย่างอัน
4: ลำไปหน่อยเดียวไปได
3: ้โอ้บาได้แล้ว
1: โอ
3: ้ก็ห้องพ่อจะได้กินฮะเรียกจะเพราะว่ามันยังไม่ต้องปัญญาไม่ผีปันเบ้าอ่ะ
2: มันได้ตั้งใจมันหลัน
1: เอาละแม่
3: เพราะเรนี่หาแปดปันติดประจำปันแล้วก็ไหมกำไหน 5,000
4: มันก็มื่น
3: เอาคืนเงินมา
4: โอ้ยังอีกแค่ก็ได้ซ่อมอย่าง 2,000
3: ก็ซ่อมอย่าง 2,000 ก็ประจำให้ปานไปสามพุ่นน่ะ
4: เออโอ้ยฮะนี่บ่ห้อยป่วยก็เขี่ยมเด้อแ
2: ต่งก็มอง
4: อ้าวจัง
2: แม่

สายมโนเนืองแสงเรืองส่องฟ้าราศีเจิดจ้ามหาดิถีจันเล็งพระพุทธถูกจุดราศีสิทธิโชคดีขึ้นปีใหม่แก้วดาวเลิกโคจรบวรผ่องแผ้วตามโหราแนวบอกจี้ข้อคือเหตุการณ์บ้านเมืองเฮานี้สงบเรียบเกียงเมืองทองข้ออย่าคือเหตุร้ายวุ่นวายมัวหมองป้นตุกสุขคลองเหมือนกันตัวหน้าล่วงแล้วปางหลังตึงเปิ่นตึงข้าได้ประสบมาก่อนนั้นความทุกข์ยากจนเรรนบีบกั้นก็นึกว่าอันฝันไปปีใหม่เข้ามาแล้วเลิกดีสดใสเป็นปีโจกใจหลั่งไหลมาป้อสิ่งที่ไฟฝันกู้อันปันข้อคือสมกำปอนแม่นตัดวันนี้ตัวผมอำนวยกะลำพัดจะมาเล่าเรื่องปันฟังประเพณีเมืองเหนือเฮานั้นสิ่งดีๆเหมือนการขอท่านผู้ฟังอดใจรอท่าโอ

ปีใหม่เมืองเหนือเฮานั่นมันจะมีประเพณีอย่างใดพ้องจะคือลูกหลานได้รับฟังกันเป็นข้าวห่ำกำเมืองแบบอีปู่สอนหลานเพื่อฝากไว้กับพี่น้องหมู่บ้านเฮาเอาไปเปิดเอาไปฟังกันทั้งบ้านหรือตามวัดตามวาอารามแปลงดีคือลูกแปลงถูกคือหลานคนก็สืบคนไม่ก็สืบไม่เป็นของเก่าเกื้อโบราณเจริญรับฟังต่อจากนี้ได้แล้วนะครับ

0: โกลาหลเสียงคนเปล่าร้องดังสนั่นก้องตัวห้องรัฐาเมืองไทยตัวปื้นเขาตื่นเจียนจ่าปีใหม่จักดาเวียนมารอดไก่และดูคิมหันตะวันแผดไหม้ต้นไม้กันหล่นใบแก่ข้าวฝุ่นผงทุลีผงคุยมืดเหย้าปิวไปตัวดาวลมจ่อยมวนหมู่ไม้หล่นใบสอยๆในป่าบนดอยเลือย่อยกิ่งก้านจักจั่นเสียงใสดังไปจูด้านแมงว่างกระเสียงยานอ่อนม้อยนกปกนกเขาจับเสากิ่งน้อยมาขันอีอ้อยปุ่นฟังงอนขวานแม่นกซับปกลูกขังหานอนดวงยังสาขังกิ่งแห้งเอื้องคำแลหลวาปัตตาจังแซงส่งเสียงสำแดงปากป้องเหมือนคนเจียนจ่าปัตตาจังห้องแอวกาดห้องมากาแอวกาดห้องมากาปักษาร่ำร้องทั่วห้องไพนาบุผานานามาบานกุ้ยอ่าจ้างน้าวสามปอยบานย่อยย่อนหน้าเอื้องคำบานนาย่อนย้อยสุมานากุ้ยอ่าบ่น้อยมะลิดอกซอยดูงามเอื้องพึ่งดอกไม้บานไว้จีหลามฟ้ามุ่ยสีคลามดอกจามเจาะห้อยมอนไข่จำป่ามาบานบ่น้อยหอมกลิ่นลมจอยดอกไม้13เมษาจักมารอดไทยป้ากันด่วนได้เกียมดาพาราลูกไม้เอาไว้ปู่ป่าอาหารพูนชากะดาแต่งสร้างสุราน้ำขาวองค์ยาวอาจอ้างเอามาดองด่างเผื่อไว้บะมุดกล้วยหอมดองดอมและไทยน้ำขาวใส่ได้แหมเดือนเก็บซ่อนเก็บสุกอุกไว้เนื้อขอเตือนตำนวดมาเยือนหน้าเหมือนบีให้จิตตะมาสาเวียนมารอดไก่เดือนเจ็ดแฮมไปเดือพี่น้องเก้าคำบอกจ่าเอิ้นมาป่าร้องฮือฮู้ตัวห้องเวียงปิงระวิยกย้ายคดค้ายเป็นจริงจากมีนมาอิงร่วมปิงเมธหันสองทุ่มไข่จ่าเวลาบอกมันหกนาทียันส่งใต้ระวิสังขารเทิงการยกย้ายสังขารล่องพ่ายไปนาสังขารล่องนั่นช่วยกันรักษาตามโปลนาเมินมาแต่งสร้างยามเจ้าก่อนง่ายขวัญขาขวัญขวายหอบห้างกะเกียมครัวดังสู่วัดใส่เข้าปูจาแต่งดาเคร่งคัดมาจัดเสื้อผ้าไผ่มันเพื่อจักลดเคาะสะเดาะหายกันสีสายยาวยันวาอันต่อเจ้าเอาจุบน้ำมันงาตองมาห่อเข้าถึงวัดกะเตเอาปาดไว้อันเข้าปูจาแป่งดาดอกไม้ย่าเคาะใส่ได้แซมจามบะเคาะใส่ได้แจมจาจ่อตุงมัดไม้ปักไว้ติดตามหนุ่มต้มหน่วยงามเอาจามแวดอ้อมเอาตั้งเหนือขันแพรพันเมียดป้อมเสื้อผ้ามาหอมอยู่ปื้นพอถึงเวลาอาจารย์ปิกฟื้นองค์การก้าวขึ้นปูจาใส่บาทหยัดปกยื่นยกทุนสารับสินปอนนาปิกมาสู่บ้านง่ายแล้วก็เสาะหาวัดหาจุด้านขนไปปะปานซักน้ำอันเสื้อผ้าซักสีผิวดีบัดจ้ำปัดกวาดจุกำห่อเหือนขี้เยื่อเหี้ยไว้กวาดไปเนื้อขอเตือนกลัวไฟไม่เหือนตุกเปื่อนตัวหน้าในยะหนึ่งหนาแขกมาตัวล่าบ่อายเปื่อนกาปีน้องวันนี้14เมษาเวียนมาจวบป้องตุกหอแห่งห้องเฮือนไทยต่างคนก็ต่างเสาะสิ่งเหมาะเหมือนใจข้าวหวานอันใดเกียมไปจู่บ้านจ่อตุงสีใสตุงใจใส่ก้านเกียมไว้ไปตานผูกเจ้านกน้อยปักสีขายดีเลิศเล่าตั้งลูกเต่าเจ้าองคำเอาไว้ปล่อยเคาะสะเดาะเลาะขำฮือป้นภัยดำเปื้อนทำเก่าเกลือไม่กำสลีของดีไฟเอื้อปากันเกียมเมือเมียดไว้สายันหาจักดาลับไม้จวนกันเสาะได้หาสายพ่องขนใส่ล่อพ่องต้อด้วยกายพ่องกำก๊อกได้ขนสายม่วนเล่นคนไปวัดวาปากันตื่นเต้นหดน้ำกันเย็นจุ่มเนื้อ ก็กองเจดีปัดสีอาเคือเอาใจไฝเอื้อลุมทำสิบห้าเมษานั่นรอดหั่นตึงต่ำขันเข้าดาต่ำเขานำแต่งสร้างต้านหาผีตายวำวายแตกบ้างดับขันวายวางเผ่าจันพ่อแม่ลูกหลานวงวานเหล่านั้นป้าปู่ย่าหั่นลุงอ่าวใส่บาดหยัดน้ำก้าวกำไปหาตั้งฝูงเตปาสัตตาใหญ่น้อยกินง่ายบะขวายยิงใจแถวถ้อยกำจ่อตุงลอยตัวปืนปักซ้ายเจดีขวงสีข้าขึ้นตุงใจยกขึ้นลอยบนส้มปล่อยแจ่น้ำดอกคำลงปนซาละปีกลลงปนใส่เข้าไว้อาบรูปาพุทธาธาตุเจ้าพระสงฆ์องค์เหล่านบน้อมปล่อยนกปูปาเมตตาลิงก้อมฮือใจเตียงต้อมสินธรรมดำหัวแก่ข้าวฮือกล่าวลดกำกลัวนิวรธรรมกำดำหม่นเศร้าพ่อแม่ลุงตาอาวอาแก่เท่าปันโจกปอนเฮาหลับล้นพญาวันเหหันผ่านป้นปีเก่าหลวงป้นไปนอ16เมษานั่นวันปากปีบ่อซกขึ้นแถมรอปีนอเริ่มต้นใส่เข้าปูจาขอนาโจกยนโจกลาบบันดลจ่วยกำขออยู่สุขีตีคาเลือดล่ำเคาะนามจุกกำหายไปพ่อแม่พี่น้องจุห้องสุขใจคิดร่ำอันใดเป็นไปดังอ้างสีม่วงใบแดงเพชรแดงห่วงห่างลดกี่เดินต่างโอบร้อย
1: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: สังวานตั้งเข้าแหล่งน้ำอย่าจำตุกผ่านอยู่สุขสำราญบานใจจุข้อฮือสุขกายใจใส่หูเจ้าว่ออย่าเป็นนี่หนอดอกมันล้นอวสานไข่ขานซ้ำซ้นปีใหม่เริ่มต้นเป็นมา

สายทาลาไหลมาสู่ห้องยังบะเกิงต้องทะเลก่อนแลนายเฮยเป็นข้าวห้ำประเพณีปีใหม่เมืองเหนือเฮาส่วนหนึ่งคือพี่น้องได้ฮับฟังไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกหลานต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังที่ฮักครับความเชื่อของคนภาคเหนือเฮาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันมีมาแต่ดั้งเดิมครับแล้วเปิ้นเชื่ออะหยังพ้องนั้นล่ะครับความเชื่อนั้นมันย่อมมีหลายจักขอบรรยายความหมายสักหน่อยคือความนึกคิดจิตใจไฟห้อยต้องสัมผัสก่อยผ่านลัดได้ยินกับหูตาดูเด่นชัดหูดังสาบด้วยกลิ่นไอลิ้นกายใจนั้นต้องหูความหมายมันมีมากมายยิงใจเชื่อมันเรื่องของศรัทธาเลื่อมใสดังอั้นหันดีหันงามเนอพี่น้องเลยเกิดความกลัวฟ้าผ่าฟ้าห้องฝนตกน้ำท่วมกลัวภัยกลัวเกิดโรคร้ายกลัวแผ่นดินไหวกลัวภูเขาไฟระเบิดเผาไหม้สัญชาตญาณมนุษย์ลุ่มใต้ต้องหาสิ่งใดยึดไว้เป็นกำลังใจบ่ฮือทุกไรเพื่อไว้ต่อสู้กับมันปรากฏการธรรมชาติเฮาอาจหูหันจะต้องฝ่าฟันเหตุการณ์เกิดใกล้ก็เลยแสวงหาที่เปิ่งจนได้ศาสนาพราหมณ์กับพุทธเชื่ออันนิสงส์เป็นผลดับทุกยึดเอาแต่ข้อศีลธรรมจึงมาล่ำปิดอันนิจกรรมสนองตวยตันตายไปแม่นมันกลัวไปทุกจนร้อนรนอยากกั้นบ่มีบังควรโศกทุกข์ร้องให้เพียงใดที่ไหนจักลุกกลับคืนฟื้นได้เป็นคนกรรมดีกรรมชั่วต้องติดตัวตนราจากเมืองคนไปสู่โลกหน้าบ่ได้ทำสั่งเป็นกรรมบาปก้าฮื้อเป็นเวลาหน่องปะหรือว่าบุพเพปางหลังภาวะที่เฮาก่อสร้างทำมาได้เอาลูกนกภาคแม่มาตาฮื้อเจียนจากลารังนอนบ่อนเล่นกรรมสนองจำกรรมตวยตันตามเส้นมาถึงเติงเฮาจากนี้พิว่าบ่มีดังอันกล่าวจี้ร้อยกรรมแต่งสร้างป่ามัวมาปังตอบตาไข่ตันถึงตัวหรือได้ขายงัวปัดแม่แต่น้อยลูกงัวใจหมองร้อนรนอ่อนอ้อยอยากกินนมปอร่ำร้องกรรมเลยสนองขาดปี้ขาดน้องหรือสายขิ้นข้องลำดวนการได้ภาคปัดตี้ฮักหอมหวนพ่อกรรมตึงมวนจวนภาคลูกเต่าเลยบ่ได้หันจอมทันนอนเน่ากรรมมาตวยเฮาตอบตาอกสั่นควันเวล้วนเลปั่นว่าด้วยกรรมบาปก้ามาตันอุ้มเอาลูกน้อยว่ากรรมเหยกรรมสั่งมาแข่งทำภาคกันลูกข้าตอนนี้จะไปแม่บ่หันหน้ากำปาลูกไปซ่อนลี้ว่าโอรสาของพระแม่นี้หวังเป็นนอเน่าโพไซไสยศาสตร์นั่นก็เชื่อเหมือนกันไหนมีความสำคัญเชื่อกันตัวหน้ามีปฏิหารฤทธิเก่งกล้าป้องกันนานาชนิดเป่าเสกคาถาอาคมดับปิดรักษาโรคได้หลายทางโหรวาจากโบราณกาลดูเลิกดูยามเกิดความเชื่อมั่นจะตาราศีให้ดีดังอันเชื่อกันทุกวันเนอะพี่น้องคนเฮาเจ้าเหนือเชื่อสิ่งแวดล้อมถ้ามดงามขึ้นแตกหังโกบเขียดก็ห้องก็ต้องระวังกันฝนจะตกหำเนอพ่อแม่เจ้าสวัสดีตึงหนุ่มตึงเฒ่าจะขอตัวเราเต่านี้เต่าอี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยความเชื่อของคนภาคเหนือต้องประกอบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับพ่อธรรมชาติของคนเฮาท่านจะฮู้เหตุการณ์ว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อของคนภาคเหนือเฮานะครับ

เมืองเหนือเขามีวัฒนธรรมความเป็นมาปีหนึ่งครับวัฒนธรรมประเพณี12เดือนเขามีอันอย่างพ่องฉะนั้นวัฒนธรรมล้ำค่าล้านนาไทยควรจะให้ลูกหลานได้รับทราบและรับรู้กราบวันตาไหว้สาน้อมนบตั้งติเคารพครูบาอาจารย์จักได้แต่งคิดลิขิตโวหารตามแบบโบราณเป็นสารข้าวซอยจักกล่าวบรรยายขยายเรื่องถ้อยขอดักฟังก่อยพินิษแดนถิ่นไทยงามเรืองนามเลิศฤทธิ์เมืองนิมิตแก้วเวียงงามเคยมีเจ้าฟ้าประชาล้นหลามประเพณีงามนามลือลั่นกล้องอดีตปางหลังเวียงวังห่อห้องปราสาทห่อทองเพียบพร้อมคนล้านนาไทยจิตใจอ่อนน้อมนิสัยอบอ้อมใจบุญฮักพี่ฮักน้องเปื้อนป้องขะกุลเมตตาการุณกำจุนช่วยป้องอัคละพื้นเมืองรุ่งเรืองทั่วห้องทั่วแผ่นดินทองแผ่พัดพระธรรมบาลีก็มีสารพัดตามวัดใหญ่น้อยถมไปเป็นเอกลักษณ์พิทักษ์จิตใจคนล้านนาไทยยิ่งใหญ่มากกว้างหลายยุคหลายร้อยปีมีหลักฐานอ้างสมัยขุนนางป่อไทยบ้านเฮาคนเมืองรุ่งเรืองแต่ไส้ทั่วแคว้นเหนือใต้สุขบานศิลปะก็มีนักงานจักเหล่าสารตั้งก็ชำนาญการงานตัวหน้างานแกะสลักงานปักตอผ้าหมู่เฮาล้านนาเก่งนักจ้างคำจ้างเงินจ้างเขินลงหักสลักวาดแต้มลายไทยหมู่เฮารุ่นน้องควรข้องสนใจศิลปะไทยสมัยก่อนอันมีกุลก้าหลายขยายเขตขั้นถึงปัจจุบันแล้วน้องทางด้านดนตรีปีคุยกองก้องหากมีตัวห้องเวียงใจเพลงซอข้าวจ้อยละห้อยม่วนใจกองสะบัดใจกองใหญ่กองน้อยพินพาดบรรเลงเป็นเพลงละห้อยมีตามงานปล่อยมากนักสล้อซอซึงพึงอนุรักษ์ก้านักบ่อน้อยของเดิมขอเจิญพี่น้องเพื่อนป้องส่งเสริมดัดแปลงต่อเติมของเดิมเก้าเงาฟ้อนเล็บฟ้อนเจิงรื่นเริงรับเจ้าของล้านนาเฮาก่อนนั้นประเพณีหลายเลี้ยงยายหลายจันเป็นเขตขอบขั้นเวียนบนสงการหน้าแล้งน้ำแห้งขาดฝนหมู่ประชาชนต่างขนมวลเล่นปีใหม่ปื้นเมืองนันเนืองตื่นเต้นแอวลาดตะเวนเล่นน้ำเข้าวัดถวายตานอาหารช่วยก้ำแอวห้วยป่าถ้ำทาลาไปคาระวะมาตาปิตาดำหัวครูบาอาจารย์แก่เท่าปบปะสังสรรค์นันเนืองเลี้ยงเล่าคนเมืองหมู่เฮาอดเอาพระธาตุเจดีมีหลายแต่เล่าส่งน้ำธาตุเจ้าเอาบุญแห่นางแห่พระบรรละหายสูญกุศลงานบุญกำจุนเจ้าข้าและดูคิมหันดินผันแตกอ่างานฉลองมายุยัดปล่อยหลวงวิหารตานกระแปงวัดพัดยศเห็นเจ้าพระครูฟังเสียงกองก้องตึงม่องม่วนหูกองใหญ่เอลอือตึงตึงตึงตึงปาดก้องกองวงตึงมงหูอึ้งสายล้อซอซึงม่วนชักขบวนครัวตาลล้านกันเข้าวัดยัดเยียดเบียดหั่นกองแอวขบวนจ้างฟ้อนเดินจรเป็นแถวฟ้อนเล็บเป็นแนวอกแอวเอ็นเอ็นฟ้อนเล็บงามตายิ้มหน้าเป็นแป้นชะม้อยหาแฟนยิ้มย้อยเดินยกย้ายแขนลำแผนเล็บน้อยม้วนนิ้วอ่อนอ้อยสวยงามฟ้อนเจิงฟ้อนเงี้ยวไต่เตียวติดตามฟ้อนดาบคำรามสนามต่อสู้นกยุงรำแพนปีกแอ่นลูบลู่หน้าพอมองดูม่วนนักวัดสาหน้าฝนหมู่คนคึกคักจักจวนกันเข้าถวายตานเข้าภาษาแล้วแม่แก้วลูกหลานเข้าวัดถวายตานตัดมานขวางกันละชั่วทำดีมีจิตตั้งมั่นตั้งสัตยาบันน้อมนึกและดูกระทงน้ำลงไหลลึกต่างนึกว่าอันบุญมาแต่งกระทงไหว้เตรียมไปไหว้สาพระแม่คงคาสมมากราบไหว้

เป็นประเพณีมีทั่วเหนือใต้จัดงานทั่วไทยใหญ่นักสู่ขวัญบายสีของดีหน้าหักยิ้มตักกราบไหว้แขกเมืองกระสัดเจ้าฟ้านั่งแต่นคำเหลืองเสด็จเข้าเมืองรุ่งเรืองฤทธิ์กามัดมือเสกสรรเรียกขวัญ นอล่าประเพณีมาหลายยุคต้อนรับราชามหาประมุขประยุกต์ใจได้งามดีควรรักษาไว้ใจเป็นศักดิ์ศรีเมืองนบบุรีสีเจียงใหม่เจ้าชุดมอห้อมเมืองรุ่งเรืองอยู่เฝ้าถิ่นไทยงามเฮาก่อนนี้อย่าฮือสูญหายทำลายซ่อนลี้หาในยังอี้มีกาเจิญจวนพี่น้องช่วยป้องรักษาของเก่าล้านนาหาไหนเหมือนได้เข้านึ่งเมืองหนาวเข้าเจ้าเมืองใต้บ่เป็นพิษภัยทั้งนั้นยุติแล้วหนากัลยาน้องจันวัฒนธรรมแม่นมันล้านนากราบอําราเนื้อหาเท่าอีเท่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยท่านก็จะได้รับทราบรับรู้ถึงวัฒนธรรมล้ำค่าล้านนาไทย12เดือนเปิ้นมีประเพณีอะหยังพ้องดังที่ได้ท่านได้รับฟังไว้สอนลูกสอนหลานกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ

0: มาฟังข่าวห้ำฉบับต่อไปเรื่องบ้านกับวัดสามัคคีไมตรีกันไว้บ้านเมืองจะได้เป็นลักเป็นต่อสามัคคีนั่นมันเหมือนเชือกปอเกี่ยวมันเปียงปอเหนียวแต้หนอเจ้ารักษาศาสนามาเป็นเก้าเง่าขอศรัทธาเฮาลิงน้อมวัดใดจะดีมีหลักฐานพร้อมน้อมใจลิงลูกการบุญเมื่อเฮามีวัดช่วยจัดอุดหนุนเสาะหาเงินทุนกึดร่ำต่ำสร้างเอาศาสนามาเป็นข้ออ้างจักจูงนำต่างเข้าวัดร่วมจิตร่วมใจแก้ไขเร่งรัดพัฒนาฮือเจริญเจริญปัจจัยสิ่งทรัพย์อันใดวิทย์เขินช่วยกันหาเงินมาเสริมเติมแท่งด้วยใจศรัทธาอย่าฮือเหี่ยวแห้งเอาเป็นแม่แห้งส่งยูวัดวาจะดีต้องมีผู้ฮู้ช่วยกันกอบกู้หาเงินอุปถัมภ์ไว้บ่ได้ห่างเหินวัดต้องเจริญเปื้อเงินเจ้าบ้านมาช่วยกันเสริมต่อเติมกึศสร้างสืบศาสนาพระพุทธกุฏิวิหารมีการชำรุดช่วยกันลื้อซ่อมซ่อมแซมหรือฮือถาวรไว้ดูใหม่ขึ้นมาแถมอาศัยน้ำแห่งศรัทธาแก่กล้าร่วมสามัคคีดีกันตัวหน้ากินตาลใดก็ม่วนล้ำศรัทธาคนใดจิตใจคุณจ้ำคัดสีช่วยด้วยน้ำธรรมอาศัยตังวัดดัดนิสัยกรรมเอาศีลเอาธรรมมาเป็นที่ตั้งมีภิกขุเนนที่มาเป็นที่หมายมั่นกำลังสำคัญของวัดบ้านเฮาจะสวยรวยเงินสิ่งทรัพย์ก็เพราะวัดช่วยได้ฉันใดเมื่อเฮามีวัดช่วยดัดนิสัยบ่ต้องกลัวภัยอันใดมาใกล้เฮาได้จำศีลกินตาลกราบไหว้ใส่บาตรทำบุญบ่ละมีสงฆ์มีเนนจีเถนองค์พระสารูปท่านเจ้าองค์คำมีไว้จนครบกราบนบประจำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์จีนำทำตามแบบเบ้าหมู่ศรัทธาเฮาลิงน้อมหากศรัทธาดีสามัคคีเอสามัคคีพร้อมวัดก็ย่อมต้องรุ่งเรืองบ่นับถือพระหือนับผ้าเหลืองบ่นับถือเฟืองหือนับเม็ดข้าวบ่นับคนกำหือยำคนเฒ่าที่ชรารวยแก่ข้าวเท่าแก่แช่เชือนเปรียบเหมือนบ่เป้ายิ่งแก่ยิ่งห้าวก็มีมันอันบ้านกับวัดต้องอาศัยกันเรื่องโลกกับธรรมกู้กันแต่ใส่ถ้าหากขัดกันมันอยู่บ่ได้ก็จักบันไลแตกมั่งวัดวาอารามก็จักห่างร่างขาดผู้ก่อสร้างดูแลขาดตุขาดพระจักมาจี้แหน่ขาดคนดูแลกึดล่ำต่ำสร้างวัดก็อาศัยศรัทธาเจ้าบ้านมากินมาต่างกว่าล่างกราบไหว้สาขอคารวะไหว้เสีย
1: ท่านกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ฟังก่อนไหนเลยท่านจะหันว่าวัดกับบ้านต่างตัวก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันครับฟังแล้วก็เอาไว้สอนลูกสอนหลานและปฏิบัติไปกันแล้วกันนะครับก็จะเป็นมงคลกับตัวเองจะได้ล่ะครับ

ไก่แก้วซ้ำซ้นต่างกงคอขันโค้งถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเหยมันบ่รออยู่เฝ้าหั่นโพดมาตังขอบฟ้าลูกเตอน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตอน้องเน่าลูกเตอน้องเน่าล่างหน้าสีตาดังไฟหนึ่งเข้าเนอตัวยิงเราหนัดน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาทูบ้านกวาดปืนกับเข้ากับป่าพ่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสียงอีปูสอนหลานเนอใบหน้าเกี่ยงเงี่ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี่ยงหูฟังหน่อยเตอะ

ต่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปูสอนหลานซึ่งศูนย์อนามัยที่10จังหวัดเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลแม่และเด็กนะครับหน้าวัดหัวฝายอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่แม่โจ้เฮานี่ได้มอบเวลานี้คือผมอํานวยกลัมพัดได้มาเล่าข่าวห่ำข่าวซออีปูสอนหลานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานผู้ฟังทางบ้านก็จะได้เอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติได้อันใดดีก็เก็บเอาไปอันใดบ่ดีก็ฟังคลายเครียดเอาม่วนบ่ได้ก็บ่ได้ว่าหยังครับเจริญรับฟังรายการอีปูสอนหลานต่อจากนี้ได้แล้วนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับแฮม10วันเท่านั้นครับก็จะออกภาษาลาพระเจ้าแล้วทีนี้วันออกภาษานั้นมันเป็นอย่างไรก็เพราะนั้นพระอาจารย์นันต้อมสาธุเมบรไรสันปงงามสบเปิงแม่แต่งเจียงใหม่ได้เขียนข้าวห้ำเรื่องวันออกภาษามาฮือฝากฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันทั้งบ้านปวารณาออกภาษาแล้วก็จิตใจฮือพองแผ้วสะอาดงามใสปางเมื่อท่านพระจะไปโผดผายพระวรกายสดใสพองแผ้วโผดพระมหามารดาแม่แก้วสิริมหามายาแม่จันเมื่อสัพปัญญูประสูตรมานั้นมารดาแม่ตั้ง7วันได้ม้างปัญจขันธะจากกันพรากเจ้ากุมารองคลานโนเนานางโคตมีแม่หน้าของเจ้ารักษาองค์เหล่าบละจนทรัพย์พญาได้มาเป็นพระศาสดาเจ้าองค์คำโพธิ์เทวบุตรแม่บนสวรรค์ทรงแสดงธรรมแก่แม่เป็นเจ้าอภิธรรมมา7กัมปีแลกเงาธรรมสังคีนีกันเก้าพระองค์ได้จำพรรษาต่อเต้าทไรมาท่วน3เดือนท่านทรงประทับบนอาจทองเหลืองสง่าเฮือเฮืองปื้นเก้าไม่หันต้นปริชัดทรัตดังอั้นนั่งเตสนาธรรมะแก่มาตุเตทิตาเตวะสันตุสะหลีเจ้ามารดาเทวบุตรตนนี้เป็นแม่มาตาใหญ่กว่าเทวดาตั้งหลายท่านเจ้าท่านได้ฟังธรรมองค์คำหน่อเน่ากล่าวเป็นบาลีบอกไว้ว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาพระธรรมดวงนี้ท่านจี้ไขจ่าพุทธวจนาสอนคนหนุ่มเฒ่าวันออกวสามาถึงแล้วท่านเจ้าคือเดือนเกี่ยงแฮมค่ำนั้นเจ้าก็เสด็จลงมาจากจั่นสวรรค์แห่งห้องลงมาจากเทวโลกสู่ในโลกาเมืองนคราเมืองหลวงใหญ่กว้างคือหิมะวันจอมทันนั่งสร้างเป็นป่าไม้จันที่ชั้นอยู่ใกล้สละอโนดาตนั่นสารีบุตรเจ้าถวายตานอุปถากพระเสวยจังหันเลยแสดงธรรมคำสอนแห่งเจ้าภิกษุหลวงหลายเลี้ยงยายกราบเฝ้าท่าฟังท่านบรรยายธรรมะธรรม7กัมปีที่องค์พุทธะแสดงเตเตสนาในโขงเขตเต้าตาวติงสาเสด็จลงมานคราเขตห้องเมืองมนุษย์สาจากันสนั่นก้องมีใจจมบานจื่นเย้าเสียงสาธุการกังวานดังเศร้าทั่วทุกด่านด้าวได้ยินปากันนบน้อมฮือตานจำศีลด้วยความคนิงในใจจุผู้ศรัทธาตั้งหลายยิ่งใจลิงลู่เข้าสู่อารามขวงวัดฟังเทศจำศีลเป็นกิจวัตรปฏิบัติตามข้อโอวาทปฏิโมกนะครับช่วยบำรุงวัดและศาสนาตามเจตนาศรัทธาหนุ่มเฒ่าทรงเข้าจังหันพระสงฆ์องค์เจ้าจักเป็นร่มเงาเปิ่งปะโอ้เนอะยังมีแถมต่อเนอะเรื่องก่อนธรรมะปะกันบทหน้าเนอนายวันสำคัญนี้ยังมีอยู่หลายม่อนจักบรรยายต่อไปต่างหน้ามีหลายบทเนอะโอ้ยอดใจรอท่าบทนี้อำลาก่อนและนายเฮ้ยเนี่ยเรื่องในวันออกภาษามันเป็นจะได้ประวัติความเป็นมาพี่น้องก็พอจะฮู้สังเขปย่อๆซึ่งพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเม36/4 บุรีห้ามร้อยสันโปงงามสุเปิงแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กำเดียวยังมีต่อคือพี่น้องได้ฟังนะครับนอกจากวันออกภาษาวันเดือนเป็งออกภาษาคนเจ้าบ้านวันแฮมค่ำเป็นวันออกภาษาตุเจ้าแน่แน่มันมีหลายอย่างนะครับกำเดียวก็ฟังบทส่องกันต่อไปนะครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับการออกกำลังกายเบาๆนั่นนะครับใช้เวลานักนะครับออกเบาๆแต่ใช้เวลานักอย่างท่านบ่มีไว้ไปเล่นไปจะไปเล่นกับหมู่กับฝูงมาได้ล้างและเจ็ดขัดรถยนต์45นาทีถึง60นาทีครับเจ็ดถูบ้านหน้าต่าง45นาทีถึง60นาทีครับเล่นวอลเลย์บอล45นาทีครับทำสวนขุดดิน30นาทีถึง45นาทีครับหมุนล้อรถเข็นขณะนั่งในรถเข็น30นาทีหรือ40นาทีครับเตียวนี่ประมาณ 2-3 กิโลนะครับแล้วก็ใช้เวลา35นาทีชุดลูกบาสเกตบอล30นาทีเลือกเอานะครับขี่จักรยานประมาณ8กิโลเมตรใช้เวลา30นาทีอย่างนี้เป็นต้นเต้นลำในจังหวะเร็ว30นาทีครับแทะหญ้ากอบหญ้าเอา30นาทีครับเนี่ยหรืออาจจะเทียบได้กับการเตียวขึ้นขันได5ขั้นวันละ5เที่ยวหรือเตียววันละ 19,000 นะครับนี่ใช้เวลาเบาๆนะครับถ้าออกกำลังหนักแต่ใช้เวลาน้อยเตียวขึ้นขันได15นาทีวิ่งประมาณ2กิโลกึ่ง15นาทีใช้เวลานะครับ15นาทีโดดเจือกใช้เวลา15นาทีต่อเนื่องกันนะครับขี่รถถีบประมาณ6กิโลหกหรือเกือบ7กิโลนะครับ15นาทีอย่างนี้เป็นต้นครับเล่นบาสเกตบอล15นาทีถึง30นาทีเล่นบาสเกตบอลล้อเข็นผู้พิการนี่30นาทีว่ายน้ำ30นาทีออกกำลังกายแบบแอโรบิกในน้ำ30นาทีเตียวประมาณ3กิโลเมตรต่อ30นาทีอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คือกระส่วนหนึ่งที่ใจการออกกำลังกายแต่จังอย่างว่ากับเขาเนี่ยคนเดียวมันเนี่ยมาได้เหมือนกูยังแล้วอย่าว่างเดียวกูเบาแล้วต้องเนี่ยมีพวกมีหมู่มีหลายๆมันหูจักนั่งอู้นั่งเอยกันมันเป็นที่นิยมตึงวันนี้เปิ้นเล่นไทจีชิโกงกันทั่วเมืองเชียงใหม่ครับเจ้ามามีหมดครับทั่วเมืองเชียงใหม่เผยแพร่ไปเป็นร้อยๆสนามและไปต่างอำเภอแห่งหลายที่หลายแห่งซึ่งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนอยู่นะครับบางทีท่านอยากจะเข้าชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอย่างใดเนี่ยเจิญเลยครับมีประโยชน์อะไรอย่างพ่องนี่ไม่ก็ครับเพียงแต่ท่านรวมกลุ่มกันได้แล้วนะครับเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วจะเป็นผู้สูงอายุบ้านอะไรอย่างก็ว่าไปแล้วมาสมัครที่บ้านธรรมปกรณ์บ้านสงเคราะห์คนชราจันทร์2เวลาราชการนะครับคุณอภิยาไกรสอนผู้เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่สาว2อำเภอก็2กิ่งขึ้นก็เปิ้นหมดอะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเสียก้าทะเบียน500บาทต่อไปท่านก็มีสิทธิ์ที่จะกู้เงิน 20,000 30,000 40,000 50,000 กู้เอาไปแล้วไปทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้นะครับดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับแล้วดอกเบี้ยปุ้นยังเบาคืนมานะเอาช่วยคนพิการในบ้านด้วยแถมอย่างด้วยแถมหลายๆอย่างครับนั่นเฮามาเข้าชมรมกันเถอะครับรวมกันไปกู้เป็นก้อนนะครับสามัคคีกันเอาเดี๋ยวเฮามาฟังข่าวห้ำกับเมืองเรื่องออกภาษาตะกี้ยังบ่จบเด้อนะครับของป้ออาจารย์นานต้อมสาธุเม36/4บุรีห้างบ่ไร่สันปูงามสุปึงแม่แตงเชียงใหม่ฮื้อความฮู้แก่หมู่เฮาจะได้ล่ะครับ

0: ุติยะวาระก่อนสารมาถึงเรื่องตาลขานเป็นบทถ้อยได้บรรยายตามโอวาทยอดซอยเดินตามแนวหอยต้านไทยนักปราชญ์บัณฑิตคิดสืบสายไว้ฮือเจ้าโลกได้สืบมาเดือนเฮมหนึ่งค่ำพร่ำออกภาษาถึงฤดูการมาถึงสามองค์เจ้าสาวกะตั้งหลายขวัญขวายออกเข้าแสวงหาเอามาใจบ้านนอกขอกนาเสาะหามาไว้ตั้งผืนแผ่นผ้าเตตุ้มเสาะหาผ้าซากตีปังสกุลสิ่งปฏิกูลติดปันแปดป้อจักเป็นสันใดไข่ไปเป็นข้ออันหมู่จุมคนตอดไว้เก็บมาคัดสีใส่ดีควรใจสะอาดขาวได้ดีงามเอามายิบห้อยต่อห้อยแนวตามพระตะลงยานอนุญาตโป่งเจ้าย้อมฝาดอย่างดีสีใส่บ่เศร้าคาดนุ่งทะลงทรงมัดพระสงฆ์ได้ทรงเป็นกิจวัตรสมณะเพศต้องหามาตามในป่าจ้าป่าใหญ่ดงนาสุสานศาลาแสวงหาผ้าพ้องเจตนาศรัทธาแก่กล้าเอาผ้ามาตานส่งใจตามแต่กำลังใจหวังเพื่อไว้ตานแก่ส่งเจ้าทุกองค์สิทธิสมณะก็คือพระสงฆ์สาวกพระองค์ทรงหนุ่งห่มได้เพื่อทำความเพียรเล่ารีเล่าเรียนใจใจวิปัสสนาเคร่งคัดถือกรรมฐานเป็นญาณวัตรวสาครบถ้วน3เดือนยกเอาเรื่องนี้มาจี้บอกเตือนอย่าได้สะเทือนเตือนใจหนุ่มเฒ่าแต่ก่อนนั้นมามีพญาเจ้านันตะราจาลาเต้าจาดก่อนปังหลังใจยังจื่นเหย้าตั้นเต้าแต่งต้านหาฟืนเป็นนายหมู่บ้านท่านบ่อาจฝืนเมื่อท่านเตียวยืนหันพระต่อหน้าตี้อยู่ตี้คูหากำลังยิบผ้าเงยหน้าไปมาขุ่นคิดจัดหาผ้าที่ไหนมาแถมสักนิดมายิบต่อได้เร็วไวนายบ้านผู้นี้เป็นคนมีใจศรัทธาไปในเลื่อมใสแก่กล้าเจตนาตนปลดเอาผืนผ้าที่มัดเอวมาผืนนั้น
1: ท่านกำลัง
0: เมื่อไปลอดแผ่วพระวัดเจกจันนบนิ้วเนตรหน้าถวายตันท่านสมปานนั้นก็ยิบต่อสารได้จีวรงามของตานนายบ้านเอามาซักสีงามดีสะอาดโมตนาตานหยาดน้ำส่วนเต้าภูธรนันตราชนั่นกันเมียนจากเจ้าเป็นคนไปเกิดจันฟ้าแหล่งล่าสุขสมได้เกิดเมืองบนสวรรค์แหล่งล่าตาวติงสาฟ้าเลิศเจิดจ้ามีเทวดาแวดล้อมติปะกัญญาเข้ามานบน้อมเห็นแห่อ้อมบริวารอันนี้สงนี้มีเป็นประมาณเพราะท่านได้ตานแพรพันเสื้อผ้าวันออกภาษานั่น

วันออกภาษากับบริบูรณ์แล้วนะครับพ่อพ่อนานต้อมสาธุเมย์36/4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามซบเฟิงแม่แตงเชียงใหม่ได้ฮือความฮู้แก่หมู่เฮาก็ขอบุญสิ่งใดที่ท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอฮือได้บุญสิ่งนั้นเหมือนกันนะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับอายุอานามของคนเฮานี่มันบ่ถึงร้อยเนาะแต่ที่นี่เฮาสูบบุหรี่กินเหล้าเมื่อหนุ่มๆ นั่นนะครับพออายุ40ปลายแก่ๆ46 47ขึ้นไปแล้วนะครับควรจะลดละเลิกเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม่เพื่อสุขภาพของท่านครับเง่าเตอะตึงมาว่าเพราะว่าผมเองก็เคยเง่ามาก่อนจากนั้นจะไปเง่าเมินลำไปถ้าอายุ50ปลายยังกินเหล้าหนักอยู่ยังสูบบุหรี่หนักอยู่ท่านชีวิตท่านอยู่ได้บ่เมินแล้วครับอันนี้แหละครับเรื่องสำคัญปรับตัวฮือตันกับเหตุการณ์ลดละเลิกบุหรี่เหล้าอะไรอย่างต่างๆลดลงแล้วก็เลิกได้ในที่สุดปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่กินอาหารฮือถูกต้องรักษาสุขภาพมันกะทิมูนี่ครับเคลียร์ออกเคลียร์ออกแล้วกินอาหารจะไปกินนักลำไปนะครับกินพอดีหรือเกือบจะพอดีอย่างอี้เป็นต้นนะครับท่านจะอายุยืนจะได้ละครับเออฮั่นเกือบจะลืมกว่าเอาตีตัวลวดเลยครับพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเมย์บ่ไร่สันโปงามโซเปิงแม่แต่งเชียงใหม่ได้ฮือความฮู้แก่หมู่เฮาแถมครับคือเรื่องวันทำบุญตักบาตรเทโววันใดครับเป็นวันทำบุญตักบาตรเทโวซึ่งภาคกลางนี่วันตักบาตรเทโวที่พุ่นถึงบัดทำการทำงานอย่างเลื่อนเลื่อนทางภาคกลางบ้านเฮามีเป็นบางวัดบางวาที่ยังปฏิบัติตักบาตรเทโวอยู่นะครับลองฟังนี่ครับปวารณาภาษาชาวพุทธมดเขตสิ้นสุดแฮมค่ำเดือนเกียงฟังให้ดีนะครับแฮมค่ำเดือนเกียงประชาตัวต้องเป่าร้องออกเสียงบ้านนอกในเวียงเสียงดังกึกก้องเอิ้นห้องหากันสนั่นตัวห้องในเมืองปาลาเตต้องปาลาณสีมีคนพร่ำพร้อมสาวัตถีห้องเมืองกรุงกบิลพัทเจ้านายไพ่ขุนพร้อมจักทำบุญกับองค์ยอดสร้อยตักบาตรเตโวโอกาสมีน้อยปีไหนทำไปหนึ่งครั้งในวันเดือนเกียงแฮมหนึ่งค่ำนั่นเป็นวันพระเจ้าอำลาจากเตวันโลกมาสู่โลกาเสด็จลงมาจากฟ้าแห่งห้องตามความมุ่งหมายบรรยายถูกต้องอันเป็นแนวกองพุทธะตรัสรู้ธรรมอนุตตรอรหังเจ้าสัมมาปล้นจากบ่วงก้องกิเลสตัณหาเสด็จลงมาเตวาโลกกว้างพระองค์ได้ทรงประกาศกล่าวอ้างตั้งศาสนาพระพุทธประเทศอินเดียทางตอนเหนือสุดในย่านเขตห้องปาลาเมืองราชคฤห์ทรงเทศนาโปรดพระบิดามารดาแม่เจ้าพระนางประชาบดีปิมปาหน่อเน่าราหุลกุมารหน่อน้อยเทศนาธรรมแก่ญาติพี่น้องเรียบร้อยมีใจไฟห้อยขึ้นมาพระองค์ได้นึกระลึกถึงหาสีมหามายามารดาแม่เจ้าได้สิ้นพระชนเมื่อตนหน่อเน่ากำลังพะเยาอยู่นั้นได้เพียงเจ็ดวันมารดาแม่จั่นเกิดเป็นเทพเจ้าเมืองบนสวรรค์จันฟ้าแหล่งล่าสุขสมพระพุทธองค์กึดถึงหน่อเน่าให้โปรดเมตตามารดาแม่เจ้าเสด็จไปบนจันฟ้าไปจำภาษาบัดได้รอจ้าสวรรค์จันห้องดาวดึงพรรษาที่เจ็ดเสด็จมาถึงพระองค์คำหนึ่งถึงแม่เกิดบังเกิดเก่าเตสนาธรรมปิดกโพดเจ้าพุทธมารดาแม่จันได้หนึ่งพรรษาโพดมารดานั้นครบแล้วดังอันสามเดือนออกภาษาแล้วก็กลับหันหวนประทับในเมืองสังกัตติหันวันเดือนเกียงแฮมหนึ่งค่ำแม่นมั่นเสด็จลงมาจากฟ้ามีประชาชนทุกคนไขว่คว้ามายืนรอท่าพระองค์เกียมโภชนะ

ามประสงค์เฝ้าพุทธองค์ตักบาตรท่านเจ้าเป็นป่าเวณีมีมาแต่เง่าจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้นำมาบอกกันไข่ปั่นก้าวจี้ประวัติดังอี้เดิมมาเดือนแฮมหนึ่งค่ำวันออกพรรษาสืบทอดกันมาโบราณเก้าเง่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังบ่นิพานเตื่อแล้วตักบาตรเทโวโอกาสตอนเจ้าเวลาท่านเจ้าลงมาลงจากฝากฟ้าสู่โลกโลกาญาติโยมศรัทธาปากันมาเฝ้ารอรับเสด็จตักบาตรท่านเจ้าเลยเป็นธรรมเนียมสืบไว้ในปัจจุบันยังนำมาใช้เหมือนกันทั่วบ้านล้านนาเตสนามาเพียงเต่าอี้เต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยฉะนั้นการตักบาตรเทโวเดือนเกี่ยงแฮมหนึ่งค่ำนะครับนะเป็นวันตักบาตรเทโวหลายวัดหลายวาจัดงานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกว่าวัดดอยน้อยกิ่งดอยหล่อจัดทำทุกปีครับเรื่องตักบาตรเทโวพ่อผมเคยไปเป็นพิธีกรอยู่ในงานนี้นะครับก็ซึ่งต้นนานตอมสาธุเม36ทับ4มุที่5ตำบลสบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้ความฮู้แก่หมู่เฮาบุญอันใดที่พึงประสงค์ขอให้ท่านได้รับบุญอันนั้นโดยทั่วถึงกันทั้งผู้เขียนและก็ผู้ฟังทางบ้านตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ทางศูนย์อนามัยที่10จังหวัดเชียงใหม่และผมอำนวยกลัมพัดก็ขอจากลาเจ้าปี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนนิปานังสุขังบัดเศร้าอปัจจโยหนตุสัพเพสัตตาสัตว์และมนุษย์เป็นเพื่อนทุกผู้ยิ่งใจเปลี่ยนเอากำเนิดเกิดแก่เจ็บตายเขาคือสบายเหมือนกันตัวหน้าเอาเวลาหนตุอย่าได้เค้นฆ่าจองกรรมจองเวรก็แล้วอภยาประชาหนตุคือปากาดแก้วจากการที่ได้เบียดเบียนอันนี้คาหนตุขอให้ทุกท่านผู้ฟังอยู่สุขเสถียรม่อนขอกราบเรียนไว้เพียงเต่าอีสวัสดีครับ

0: แม่มันแม่มันบ่เดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บ่ได้มาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บ่เดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อนึงข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้ห้อยไปลักไก่ดังใดแถมบะ
1: ก็ตีตึงวันนะกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากูเตื้อ
0: ไอ้แหน่หม้อเอ้เปิ้นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เปิ้นมาจำไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกา
1: โอ้เฮาฮู้
0: อะมาขั่วแห้งบะเน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปี่ด้วยเนอะ
1: อื้อนะ
0: ไม่กุศลด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะเอาเพกะเอาเพกะพี่ไปไหนนะปู๊ดน่ะมาทําเพกะ
1: เออๆๆ
0: โหยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บ่ละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮะเนอะอันนี้ให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะไก่ไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: ไก่ไม่ดำ
2: พ่อเจ้าหู
1: เอาไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ่า
2: เอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้าก็ได้ละบ่า
1: เอาไปล้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่ผมตวงบ่า
2: หนวกปูหนวก
1: ไอ้ยิง
2: ไอ้บอดจะไปเท่ากันป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าม
1: าจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจังเพ่
1: มาจังเพ่

0: สู้ๆวันนี้ก่อนวันนี้ไปซ่อสตางค์ไว้นะฮือสู้ไปเป็นหน้าม้าข้าจะเป็นเจ้ามือแตงน้ำเต้าปูป๋า
1: เล่นเฮ้อใดเนอะสู
0: ้อุ๊ยนะ
1: เป็นคนหยับใดเนอะ
0: เฮ้ยมือระดับนี้แล้ว
1: มาละ
0: คนมาละมาละเจอนะครับเจอนะครับเจอเลยครับเจอแล้วครับน้ำเต้าปูป๋าครับมาละครับตาหนีก็ได้ตาใบก็เสียเจอเลยครับมีตะไดบางอันเจอเลยครับเจอ
2: บ่ได้ยังกันนี
1: ่ลุงๆเนี่ยตะกี้นะเจ้าแตงน้ำเต้าปูป๋าเจ้ามีตังอยู่10บาทแตง2กรัมได้ถึง800ก่อนลุง
2: อีน้อยนี่นะ
1: เจ้า
2: น้ำเต้าปูป๋า

0: ลองบ่
1: เดี๋ยว
2: นะครับลุงจะ
1: เจ้ามืออั้นก็บ่ดีเนี่ย
2: โอ้เจ้ามือบ่อั้นใช้กระสอบกิ้งเข้ามาเลย
1: เอ้น้ำเต้าปูปลานี่มันหลายประตูแล้วไปเอาออกสักตัวบ่ได้กะฮะ
2: มันมีปัญหาครับเอาน้ำเต้าออกเรือกับปูกับปลาลุงจะแต่งหยังเจอ
1: ถ้าว่าถูกปูนี่ได้ได้
2: ลุงแตง10บาทภูมิใจร้อยเลยนะครับ
1: นี่บ
2: ่เอาเลย
1: เอ้าอันลงปูปั้น
2: ลุงแตงปูปั้นไผ่จะต้อยมาแถมไผ่จะต้อยแถมเอาละเน้อแล้วเน้อจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเปิดเลยออกป่า
1: เออ
0: ต้อยลุงต้อยใหม่จ้างตายจ้างต้อย
2: เอาแถมลุง
1: เอาแถมเนาะ
0: เอาเลย
1: เอาป่ะเอาป่ะมันจะหมกได้ต้อยป่ะต้อย
3: เอาเลย

0: ฮ่าฮ่าดวงบัดเดโจโลดแตงก็เสียงมันเป็นไรอย่ากะจีนี
1: ่โอ้ลุงจ้างตายจ้างตัวนะลุงปุ๊บเดี๋ยวมันหูเรื่องไปเลยกะเจ้าตะกี้ก็ยังเอี้ยยังลุงเน
0: ี่
1: ย
0: เอี้ยบอก
1: เอาเลยครับตัวไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันถึงได้
0: จ้างตายจ้างตัวเสียมันแบบปีกมาชักกำกับบะหมี่ชักยังละบ่เฮ้ย
2: ต้องห่วงลุงบ่ต้องห่วงลุงแตงแหมกำเดียวโจกเป็นของลุงฟุกไปเลย
0: ตะกี้ออกอย่างออกป่าอย่าง
2: ตะกี้ออกป่าเอาละเอาละ
1: แตงตาลุง
0: ปู่กับลุงนี่มันให้บัตรถูกฉลกเอ้าแตงตาทำปั้นปัดปัดเราอ่อนคนนี้รีรีรีบัดต้องเราปัดปัด
2: เอาไผ่บัดด้วยแล้วบอกไผ่บัดด้วยแล้วจะเปิดนะ
0: ปัดปัด
1: เปิดเลย
2: มีไผ่ด้วยเนาะเปิดแล้วเนอะเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วออกมาแล้วปูครับแม่ขา
0: เอาละบ่เฮ้ยเสียงปั้นปูก็ได้ปลาก็ได
1: ้ต้อยใหม่ลุงต้อยใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกึดแจกก่อนขอกึดแจกก่อนเด้อขอกึดแจกก่อน

0: บัดเดียวนี้แน่อู้ดําชื่ออีลุงยอกช่องกรรมนี่เสี่ยงไปช่องปันนี่บ้าบาละกะบ่เฮ้ย
1: มันต้องเสียใจลุงมันต้องเสียใจ
2: แตงไม้
0: จะเลิกก็เสียดายอันเก่าแต่เนี่ยถามแต่เจ้ามืออ
2: ่ะยัง
0: สมมุติว่าแตงปู่นี่ถูกนี่จ่ายเต็มที่
2: จ่ายไปเลยเต็มที่ลุง
0: แตงปันจ่ายเต็มที่
2: จ่ายเต็มที่ลุงแตงปันผมจ่ายมื่น
0: นี่นะ
2: ต
0: ะกี้เสียงไปสองปัน
2: แต่แตงยังได้ได้ตามใจลุงเ
0: นอะนี่นะ
3: ลงเลยลุงเลย
0: อันเอาปู่ปันป่าปันมันจะมองในบ้าง
3: ซุกเฮ้ยมันแตงสองประตูปะนะวกจะหน้าเป็นหลังสวยนี่ไง
4: ข้าเกียมไปแล้วจะไปเดือดร้อน
0: เอาพร้อมหรือยังปดมันจะบอกให้มันจะหนีไปไหน
2: ตึ๊บ
0: ไ
2: ปตึ๊บไปบ่มีใครตวยอะยังล่ะบ่น่ะ
0: ตวยเนี่ยเปิดจะหนีไปไหน
2: ออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วบัดใจป่าบัดใจปู่แมงเว้านะ
0: แตงปู่ออกป่าแตงป่าออกปู่จังได้นี่แตงได้ปู่หรือป่าออกแมงเว้าน้ําเออละอ่อนลิดตั้งดิดปู่กะป่ากะอันนี้อะยังฮะอันนี้อะยังอันยังนี่ตีนมาจากกันได้เหรอ
5: เนี่ยพี่น้องชาวบ้านหันก่อนการพนันน่ะถ้าบาดเจ็บก็ต้องตายอันนี้อันยังเอาตีนมาดีดกันโบ๊ะโบ๊ะบะมันเป็นแมงเว้าน้ำและอันนั้นอันยังทำอ่ะ
6: จักกิม
5: รอเป็นปูนั้นมาได้เนอะมาเอาตีนเตะลองเป็นป้าสกรรมเนอะจะกกเอาหัวไว้ติ่งคอไว้ติ่งกับหมอ
0: เนี่ยแมงเว้าน้ำจำไว้

0: ใส่บ่อสองหายบัวนาใส่บ่อสอง
1: กระเดี๋ยวกระเดี๋ยวเจ้านายกับลังวอมาน้ำไผ่วอ2น้ำไผ่วอ2
0: ให้สายตัววอ15น้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมเพราะมีวอ29เร่งด่วนวอ2วอ8เป็น
1: วอ2วอ8วอ2วอ8น้ำไผ่จะวอ15เดี๋ยวนี้เปลี่ยน
2: ไอ้ปุ๊กหมอวอ2วอ8อยู่ห้านะเต้จะกินก็มาตัดกิน
1: โอ้บ่ได้กินเลี้ยว

0: สู้วันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะสู้ของมักสู้กําแล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำหัวสองหัวแปด
0: จะไปว่าจะน้ำ
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีหัวสองหัวแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งปะเต่าปะเปีย

0: ม.2 เตรียม
1: สายบัวว.1 เปลี่ยน
0: ม.63 เตรียม
1: ไทยน้ำไทยว.15 สายบัวที่63ว.24 นี้ถ้ามีว.29 เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยว.2 ว.8 เปลี่ยน
0: ว.2 ว.8 ว.2 ว.8 จะว.15 เดี๋ยวนี้ผู้ช่วยผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
0: ขจัดแดงขวางขจัดแดงขวางไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันฮือเต็งเครื่องแบบเจ้ากับป
0: ล
2: วง
0: เออเออขจัดไว้ขจัดไว้
2: ครับผม

0: ับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอของผมมาเร่งด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วโอ้ช่วยถอนเติมน้ำออกยะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: เป็นเด็กเครื่องแบบมาเด็กยศเป็นว่ามาขึ้นแบบป้าหนุ่มกับ

0: ฮัลโหล123 123สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาประเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนัก
1: คุณกําลังรับฟัง
0: กันดีอยู่นอก
1: เพราะฉะนั้น
0: ใครที่เสพยาก็หลวงก็ขอให้เลิกเหี้ยถ้าเลิกบ่ได้ก็คือมาแจ้งพ่อหลวงเน้อพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าไผพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอให้มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่พ
2: ่อหลวง
0: อย่าง
2: แ
0: ท้หม
2: อจะไปฟังประกาศเตื้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าไผไปค้นขายยา
3: ฮะแต่กันแน่ลุง
2: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่ยเลยล่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
3: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
2: ครับกินกะ
3: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายน่ะผมจะแจ้งทางการให้มาปราบปรามด่วนเลย

0: ้าหน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผ่มาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญหาเลอะครับจะเอาตัวใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะ
3: ผมก็บอกฮู้ว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่ากายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: เจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวกับเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยอ้ายมาตายกะ
2: ใครว่าอ้ายตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าอ้ายโดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันนะกะ
0: น้องใจเพิ่มบดีนึกว่าอย่างทีวีเพิ่นลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะเฮามีรูปด้านล่างนะแดง
3: ประสิทธิ
4: ์ครับผม

0: บ้านจัดสรรที่คือไปผ่อนอ่ะเรียบร้อยหรือยังอ่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดาวเท่าใดอ่ะ
1: ดาว800ครับ
0: ผ่อนเดือนเท่าใด
1: ผ่อนแบบสบายๆเดือน400ครับ
0: กี่ปีป้น
1: เจ็ดชั่วโคตรครับ
0: โทษประสิทธิ
1: ์ครับผม

0: ผม
1: ป้าจะไปเวียงขอฝากบ้านแน่เนอ
0: ครับผม
2: ประสิทธิ์ขอร้อนผ้ากำเนอร
0: ์ครับผม
3: ประสิทธิ์ขอน้ำมะหมูกำเนอร
0: ์ครับผม
4: ประสิทธ
5: ิ์ประสิทธิ์
6: ประสิทธิ
7: ์ประสิทธิ
8: ์ประสิทธ
9: ิ์ประสิทธิ์
0: อันยังก็มาลงติประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่เห็นประตกประเสียงเนี่ยยังประสิทธิ์เป็นลูกติดเมียจะตายแล้วครับ

0: ครับผม
1: ได้มองวันนี้นะ
0: ลงหำแล้วครับ
2: ปาทิก
0: ครับผม
2: ปลื้มเนี่ยมาพูดทีโมงเมื่อแรง
0: เมาหมดเลยบ่ครับ
1: เอาเลยชู้เลยลูก
0: โอ้ยจะล่ําจะลอยจะมั่งมีสีสุกปานใดก็ตึงบ่ปนมือประสิทธิ์ไปชักหลายเน
3: าะผมก็ได้ว่าประเป็นว่าประสิทธิ์นี่เป็นชักบันเลอกันนี
0: ่ครับผม

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันพูกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนแน่นะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียงห้าเก้าเสียติดกับจันนี่หกสิบเสียวันอังการสี่แปดสิบสองเสียชุกกับปุตสามเจ็ดสิบเอ็ดเสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยทึดบดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันไม่เนอะ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชิปคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะ

0: านเข้าแหลงแล้วก
1: ็เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: งครับไว้ฉาเนอะตุลุงผมจมไว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เออเสียงไผมาห้องมาขับเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเจอไฟไหม้หลองเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรือของอย่างอี้เจื้อแต่บะได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ้านแท้เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุ๊กหน้าก
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เปลวไฟแดงไปดูไปดูนะพอให้หรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทืดไฟไหม้หลองเข้าทืดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: เก็บไปเก็บงาบลาลาลา
1: โอ้ลูกบดไปยังอย่างแม่หัวปู้สุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบบุหรี่ได้ไงเหินเฮ้ย
1: มันเป็นไร
0: ก็หาไปสูบบุหรี่ปืนก้าวมาลำใหญ่ตัวเก่าได้กะมันบุบใส่หน้าเนี่ย
1: ผมมันยังบุบอ่ะ
0: หาใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้โหมาแห้งกันล่ำเหร
0: อ
1: สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศนะกะ
0: โอ้โหเป็นไร
1: ตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินตั้งปึ๊กก็
0: ว
1: ่ะ
0: ว่ะแล้วหลังขีดที่หางมาใหม่เหิน
1: หลังหามาตั้งใดอ่ะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอ่ะ
0: ก็มันจำได้อย่างไร
1: ก็ลำไยหน่วยแปรนั่นก็มันหล่นมาใส่หน้าอกผมอ่ะโอ้ขี้โคงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบังอู้ไปหาดื่มเจ้าไปนักปั้นต้องไปเหินไหม
1: เออเดี๋ยวไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โคงสิคะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้ขี้กินมาลำไยแหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู่
0: หวานอันลำเหลืออันหาไปตัว
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอนะคะ
1: ไปยัง
0: หาอย่าไปตรวจปากหาเป็นขางเลย
1: โอ้กินน้ำไยกะ
0: เออกะไรจะปลูก
1: โค้ง

0: โอ้โหสวัสดีครับไอ้เหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วขี่มาตัวใหญ่ยังน่ะ
0: โอ้โหอันนี้คนเริ่มใช่ไหมกันยังผมชื่อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออขี่สองคนแม่กันดีละ
2: ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวครับ
2: โหขยันมาไปคนเดียวน่ะ
0: เออ
1: ก็แฮมไปแยกฝ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
2: ฝ้าฟืนไอ้ยัง
1: ก็หมอบอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ย
0: โอ้ยแล้วเป็นจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยเนาะการผมกะ
1: เป็นไง
0: กูวันนั้นไปเยี่ยวข้างกับแปลงวัดอ่ะโอ้จะกิมตุกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: กูมันห้องปะปะปะปะปะปาดโถปะปะปะปะปะปาดโถเอ๊ะ
2: แค่ตะยี่ก็ทำเป็นมาคุยบะ
0: โถได้นะ
2: การหากะบะ
0: มันมีหยัง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะ
0: อืม
2: ปะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอหาเนี่ยโอ้ไปนี่โอ้ยอย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บพิงว่ะ
0: โอ้มันยังเป็นอ้าวเนาะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันอย่างที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้น
1: อ
2: ะ
1: โอ้ยอะไรอย่างที่ใหญ
2: ่ก็ขาห้านักอะ
1: โอ้หันว่านั้น
0: โอ้ยยัง
1: ก็ขานักอะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับเป็นว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะหูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอ้เหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: นี่ฮะหมอ
2: ความจริงแล้วภัยย่อยนะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ระไห้เหิน
0: หูมันตันดีไม่ได้นี
3: ่อ่ะเอาไปกับตา
4: ให้ฟังมาหามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวนะคะไปต้อยไปต้อยโชว์ไปต้อย
1: หดมาจะเปิดอยู่
2: ไอ้เฮิน
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามานั่งแปลงหน้าแห้งพออย่างขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้งามอี
2: เอองามกะ
1: แม่อย่างขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเอออันเนี้ยไอ้เฮิน
1: อ
2: ันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไ
1: รก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โอ้อันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์น่ะ
1: ก็นะปะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไ
2: งแค่ผมไอคองคองนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยเหรอรักษาฟรีตัวแห่งซ้ำ
1: เอกระจอก
2: กระจอกจะไ
1: ดแค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดดี้บัดดี้บัดดี
1: ้ไม่ได้มา
2: ได้กระสู้ผมถึงบัดได
1: ้เป็นไ
2: รก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบัดได้นะมันจ่ายเพื่อละล่อ
1: เข้า
2: เออ
1: วุ้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: รแค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังให้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โอ้แล้วขี้จะเอ็กยัง
2: บ่หัวปะถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันเพื่อจะจ่ายเพื่อก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่หูเด้อแต่ถ้าว่าลบตันและส่วนถูกเนี่ยนะประกันจ่ายแน่นอน
2: โอ้ยอีบลัมบ่เหลือให้กับบ่อู้ได้คิงแล้วบ่ให้ไปแล้วบ่
1: เออไปเต้าระเบ้ไอ้พี่เด่น
5: เลดี
2: ้โอ้ไอ้ยังจบล่ะ
1: โอ้ไงมาตันได้ห้องเลยเนี่ย
2: ให้กันเลยห้องอยู่นี
5: ่เออปลาเข้ามุกเข้ามุ
2: กเนี่ยเนี่ยไอ้เหินทำมาอู้ดีๆใส่กันบ่
1: ครับ
2: แต่เจ้านี่นะ
1: ไหน
2: มีคนโทรมาหาผมอะ
1: ว่าไห
2: นว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
1: โอ้แล้วที่ยังบอกโคตรมันอะ
2: โอ้จะโคตรเนี่ยง่ากับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
1: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
2: แฮะไอ้เหินอู้ดีๆกะ
1: อ๋อครับ
2: ต่อแรงเอา
1: ปะโอ้แล้วที่ไปไหนมาเลน
2: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างไหมย่ะ
1: ไปเหรอ
2: ไปเอารถแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้โหร้านนี่มันต้องช่วยสมชื่อมันแตะ
1: มันช่วยอย่างไร
2: ก็ขี่รถพอมาถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่หื้อเตื้อ
1: โหแล้วปีกไม่ได้น่ะ
2: ก็นะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
1: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
2: ไปยังอ่ะ
1: ก็รถไปคว้าลูกสูบพอปีกมาถึงบ้านแล้วเจนจะหัวโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อวะ
2: โอ้โหแล้วปีกไม่อย่างไรน่ะ
1: ก็เนาะอย่าคิงนะ
2: เ
1: ออแต่เรื่องไฟรถไอ้น่ะมันแปลงดีแต่เนอ
2: มันดีอย่างไร
1: ก็ฮะนะขี่รถเขากงนี่นะ
2: ออ
1: ไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
2: โอ้โหว่าไปเลยละกะ
1: เต้กะ
2: เออแต่ก็ให้เป็นดีแต่อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
1: มันดีอย่างไร
2: ก็ตะคืนนี่นะผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไหม้เฟืองหึ่งหึ่งหึ่งเลยอะ
1: โอ้
2: เออ
1: สู้แฮบันได
2: ้เป็นไ
1: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านมอกสองทุ่มนี่นะไก่กันนกกับบินกันหึ่งหึ่งหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งเข้าเลยอะ
2: ฮะมันลูกนึ่งเข้าเนี่ยอะ
1: ก็มันนึกว่าแจ้งแล้วนะกะ
2: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
1: เออ
2: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นเห็นนะ
1: ไฟอย่างบ้า
2: ก็ไฟตานะกะไอ้เหินไข่หันก
1: อแล้วคิดว่าตากระตีนอะไรมันจะชนะ
2: โอ้อันนี้มันคนละเพลงกันละเบิดแฮปไปแล้วบ้า
1: เออแกว่าจะเลือกตีนชะกำ
2: โอ้บ่มีทางแฮงอุตันคิงบ้า

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี
1: ่สวัสดีคุณทวัฒน์พิทาคำ
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: ก็มาเรื่องพักนี่มาพักนี่เนี่ยกะพักชักฉามปีก็ดีเหมือนกันนะเอาละกำเนินะมะขนาดจะกินเหล้าคนหล่องคนหล่องชักฉามปีนะไปแล้วเนอะฉามปีปะกันไงบายบายฮิว

0: โอ้ลุงสุกมายังแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป่อชงไปเลยๆยะกะโอ้ยชดไปที่วัดตุ้นลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลีแถม
0: ว่าได้ว่าได
1: ้อีนาตานาตุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักและชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาจากแถมมอนะฮะ
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหานะกับคุณทวาร
0: มีปัญหาอะไรยังไงมอตะว่าก็มาวันนี้ก็มาแถมมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เคลียร์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะฮื้อพักเมียบ่ฮื้อพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้หลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกช.เนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮื้อพัก
1: โหโหแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะฮื้อพักเมียบ่ฮื้อพักตู้ลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกช.ช้ำบ่ฮื้อพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกช.พักนี่ทกช.พักนี่ทกช.ฮิว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77

0: นั่งสวนอาหารกันเนี้ยเนาะมีดนตรีด้วย
1: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
0: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากับเมืองฮึ
1: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เพลงยัง
1: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
0: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
1: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
0: กระเบ้อเมื่อคืน
1: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
0: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
1: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
0: แกงโฮ
1: ะอ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
0: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮะหมดแล้วเจือกะ
1: เหรอ

0: อยป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
1: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อฝนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักกงเนี่ยก็ปลอยใจอ่ะ
2: เหรออ ่
3: า
1: เดี๋ยวไปจอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: ละนี่อะไรเนี่ย
3: อ๋อพุทธบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
1: ไปมั่วกะอัวยิ่งหยาไปหลีกใจโตใช้เดาใช้
2: อะไรยิ่งหยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพุทธว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตให้ไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาถูซะค่ะ
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: ฮัลโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮอูได้ด้วยแหละ
0: สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: Yes เขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้ถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from?
0: Yes. เขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยหนุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid.
0: Yes. เขาบอกว่าให้รีบๆเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: ้งน้องอ๊อดจ๋าเล่าข่าวฉามโก้งแม่โขงฉามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันแล้วมาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันแบบแปลลก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มั้ย
0: ฉันละเอ๊ะปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจัง
3: ผมนี่แหละลุงตาแปลลก

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายศรีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยเจอแม่คงมันจนไข้หากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับห้าหนึ่งห้าห้าสองชิปห้าสามชิปห้าห้าสี่ได้นี่ชิปแม่นนะกันเนาะห้าห้าดีชิปห้าห้าหกสามชิปห้าเจ็ด
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิปห้าดีเท้าห้าแม่นกันเนาะห้าหกสามชิปห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสมชามชิบ5โอ้ยน้อเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: วยจะออกนี่นะปากกาอย่าด้ามกระดาษอย่าแผ่นกำขึ้นกำลงอยู่ให้นั่นออกใกล้ฮะ
1: โอ้โสมันถูกและมันคุ้มนะ
0: คุ้มกะคุ้มข้างนะกะ
1: จะไปเอาลูกเตื้อไปเอาเตื้อโอ้พอมันนอนท่าใดถ้ามันนอนซื่อเลขหนึ่งถ้ามันนอนงอเลขหกสู
0: งขนาดลูกจะตายแล้วจะมาเป็นเลขหัวอยู่กะฮะ

0: สู
1: ฮะ
0: พ่อลูกกำเดียวเนอะระวังอย่าโตขันได้แหมนะข้าจะไปกาด
1: เออได้กาสูมามันลูกมาหาป้อนี่ลูก
2: ป้อเก
1: ้าเก้าแล้วอย่างลูกเก้าแล้วอย่าง
2: เก้า
1: เก้าแล้วอย่างแหมตวงลูก
2: เก้าเก็บหมอ
1: เออนั่นเออก็เนื่องมาบอกเลขเก้าเป็นว่าจะกินข้าวกับแคบหมู

0: เซิร์ชงวดแล้วถูกหวยก่อนเน
1: ี่ยโอ้เปิ้นมาเล่นกันแล้วหวยลอกลูก
0: ฮะ
1: ของกลมๆเนี่ยเชื่อได้อย่างใดอ่ะอย่างฟุตบอลเนี่ยอย่างสนุกเนี่ยลูกกลมๆอ่ะมีแหมกลมนะดังขนาดออกทีวีถึงวัน
0: อ่ะหกลมอะไรอย่างอ่ะ
1: กลมบางกลวยเนี่ยกะชอบลอกหวยหั่นตำรวจลอกไว้หั่นล่ะ
0: ง่ายเออนะงวดที่แล้วนี่นะปุ๊ดฟันดีขนาดหวั่นว่าจะกะจักกากก็จอกอเฮาซื้อ79มันออกเก่าก็แม่นคันหน้าตาม
1: ันแม่นตับใดหั่นน่ะ
0: ก็แม่นกะจักกานี่มันมากำเมืองหรอกิ้งกานี่มันเป็นภาษาไทยกิ้งกาก็กอกอก็99อ่ะโอ้ย
1: อ๋องวดหน้าจะไปลืมเลี้ยงไว้เน้อกอกอนี่นะ
0: โอ้99นี่กะ
1: บ่ใจเหลือกากางเกงขากอม
0: วาย

0: อันดวงดวงเคยเป็นยังก่
1: ออันข้าเคยเป็นรัฐบาลนะ
0: อันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปยัง
1: อันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอร์รัปชันหึ่มมดจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึ่มมดจากเมืองไทยเลย
0: ถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อร้อยเอาบาทเดียว
1: อันบ้านเมืองจะเลื่อนขึ้นทั่วพิษตา
0: ล้มละลายไปเลย
1: เป็นจะได้ล้มละลายปอก
0: ก็ใครหน้าถ้าต่างเมียมันมันยังรักเอามาชื่อกินเล่า
1: จะไปว่าจะงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 表，小孩被娘个，
1: 俺他还本拉他门第呢，
0: 本拉他门第呢，门第样大小啊？
1: 拉他门第呢，门第哪样？ได้ไปเมืองนาได้ไปเมืองนอกได้ออกทีวีไปกินในเขาก็เอาผ้าขาวม้ามัดเอวจนปอเปียงคอปุ้นข้าให้เป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิบจาก็ถึงมาได้ฝินฝินเราเหี่ยตึงมือตึงวันสมัครแก่วัดมาได้ปัญญาบ่มีไผเลือก
1: จะไปว่าจะนั่นปอมันบันแน่ผู้ใจขี้แห้ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: ันเชียวเมียเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นฉอจอก
1: เป็นฉอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: อ้าวมันดีจัดดีว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือจ่าจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ชกงานจะวางมาฝังชกกู
0: แน่นอน
1: เฮ้งานชกงานใดก็งานนั้น
0: เ
1: ออท่านรู้ข้าได้เป็นขอจอนะจะบอก
3: เฮ้ยปูเมขอเตอร์เลิกฝันได้ยะตายเกิดแถมซิปจัดกระตือมาได้ปิ่นเมาเล่าแม่ไอ้ใส่เตียวแง่วใส่เตียวชะมัดแก่ไฟมาได้กันยังบ่มีไผเลือ
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่เนี่ยหลอกนายปูชงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียญี่ปุ่น

0: เชียว
1: ถ้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีขมมานาคมแล้วเชียวจะไปไหนหยัง
2: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชะกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกันเชิง
1: แล้วเชียวจะแก้อย่างใดเนี่ยเชียว
2: กำเดียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
3: เจ้า
2: เอาเล่าคือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อนอ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเสียวเสียวจะเข้าไปแก้เสียวจะไปแก้อย่างไดเสียว
1: จะไปยากมันอย่างเสียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกัน
0: โอ้โห
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโหล
1: ออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชล
1: จะไปยากมันอย่างเชลก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาเนาะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือเจ้าเหมือแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงทำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน

0: อันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชานเด็กชี้แยกกาดเอื้องคําชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างถึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาท่าเขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ่อ
1: ถ้ามันติดต้องใจแผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไดเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพานลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนมันยังติดอยู่นะเจียวเขียวจะง่ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เจียวไงเจียวเที่ยวมาหันกันจึงวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันก็ลูกคนลูกคนก็รถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: แม่เน
1: า
0: ะ
1: แบ่งท่านนนท์ท่านเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปึกซึกแต่งมาโอ้แผ่วจะย้ายหงเหียนเออไอ้กำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าเจ้านั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาเจ้าขี้เหล้าบ่ได
0: ้
1: อันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังกูเป้ง

0: าบุญตุนข้ากิมหนึ่งมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองตี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอนเดียวขอท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี่นางฟองตี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองตี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั้นเสานั้นปันทาถงแก้วบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองตี
3: ้ข้าชื่อนางฟองตี้เจ้าน
1: างฟองตี้บาเดลนี่นางกิมเหงงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: ลักเกือบขอนนั้นได้มา
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ดี
1: นั่งสวนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
0: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
1: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากับเมืองเฮ
0: ้งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเนาะ
1: เพลงยัง
0: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
0: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
1: กับเบิ้มเมื่อคืน
0: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
1: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
0: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
1: แกงโฮ
0: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
1: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกะ
0: เหรอ

0: ชาวดอยป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
1: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักโก้งเนี่ยก็พอใจอ่ะ
2: เหรอ
3: เ
1: ดี๋ยวไปรอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: และดีอะไรเนี่ย
3: อ๋อพนบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
1: ไปมั่วกะอวยยิ่งใหญ่ไปหลีกใจโตเฉยเดี๋ยวใช้
2: อะไรยิ่งอย่าต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ้นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาทูสาขา
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: าโหลวีลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮาโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: Yes เขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: Yesเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่านุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: Yes เขาบอกว่าให้รีบๆเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: น้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งไม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันรู้มะคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่หรอคะนี
0: ่เฮ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลบแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มะ
0: ฉันละเอ๊ปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลบ
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจัง
2: ผมนี่ลุงตาแปลลบ

0: ูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยจื้อแม่ของมันจนไข้ห่ามันมาชวางดีเถอะครับ

0: ่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4ได้เนี่ย10แม่นนะกันเนาะ5 5 10 5 5 6 3 10 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามชิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่าห้าคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสมชามชิ้นห้าโอ้ยน้อเจ้าข้ามันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: จานนี้อย่าไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าซ่อผักกาดได้หมดหัวจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยห้องหันละอ่อนเจ้าเขาเอาผักกาดมาขายอ่ะจัดเหมาะผักกาดจะแกงสิจีนควายนะ
1: โอ้เกี่ยวกับจะกินผักกาด
0: อือ
1: เอาไปถามซื้อบ
0: ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเท่าไหร่น้อง
1: มา5บาทค่ะผักกาดพอเหี่ยวยังมาแปลงอย
0: ู่3บาท10บาทได้กะ
2: เดี๋ยวผมถามแม่ผมก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เฮามีไหน
2: โกเหลกาเวียงปูค่ะ
1: โอ้บ่ได้กินแล้วหว่าแม่แรงเน
0: ี่
1: ยโอ้อันอย่างอันมื้อเดี๋ยวนี้เจ้าเขายังมีเพจโทรศัพท์พูด
0: ก็ว่า
1: ฮัลโหลว่าอ๋อมาโทรหาแม่มันนะ
2: แม่แม่แม่ครับครับตาข้าคิดคิดบาทข้าแต่ให้ก่อขอค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ไม่ว่าธรรมดา
1: ตอนสมัยละห้อง
0: ก่อนนะว่ามันจะล่นไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท
1: ์อันนู้นมันจะธรรมดาเนอะ
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: อยากกินข้าวอ่ะ
1: แม่จีปลาทูไปฮั่นไปกินตั้งในไปไอ้ละอ่อนจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลู่กิน
0: แม่แบ่งเพิ่นกินพ่องกาเอ็นดูเพิ่นน่ะไอ้ๆกินปลาทูจีด้วยกันบ
2: ่กินเถอะค่ะไอ้บ่ค่อยอยาก
1: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับใครสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอ๋ค่ะ
1: แม่เฮ้ยเฮาว่าปลาทูเน็ตจังยังแล้วนะนั่นหวดเผียพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: แม่อยากกินพิซซ่า
1: บ่พิซซ่าพิเซอร์อะหยังอะปลาทูเนี่ยเน็ตจังยังอะ
0: แม่บ่พัฒนาเลย

0: ล้วสิล้วแล้วจ้าจ้าจ้าจ้าเออคนในสารแน่นแต่แน่นว่าไปเตอะปิดมาไปละ
1: โอ้บัดเจ้าคนในสารอันนี้เป็นเจ้าของโลกโมยาเฮารวมชะตากับสี่ห้าคนสองมือสองมือเอาซื้อรถสี่ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
0: ไปประตูเจียงไม
2: ้เอาขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
0: โอ้ปิดมาไปละนักรับนักเหลือไปเตอะ
1: เปิดปลายมือเขาปลายขาคนละไล่เนาะ
2: ไปไหนดิไปไหนดิ
1: ปลายประตูจะมาเอ๊ะประตูจะมาปานังละ
2: ชื่อไปก
3: ับ
1: ก้าชื่อก้า
2: ชื่อ
1: ตาย
2: ชื่อไป
0: สิบล้อตัดหน้า
1: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่อค้อนปอนหดเอาเขี้ยวคำเฮดิก้า

0: ืนซื้อให้ยังไว้ไปล่ำไปเหลือโหพอเต็มรถมีตึงเข้าเปลี่ยนเตียนไข่กับไฟมาหมากาปิน้ำป่าพอแล้วฮะก็มีวะ
1: โหนวลตัวบ่ฮู้กะพอประกาศกันลึกๆเรื่องไวทูเคอ่ะน้ำก็จะบ่ไหลไฟก็จะดับโทรศัพท์ก็จะเสียเคลียร์งานก็บ่เสร็จไผมีแฟนตั้งอินเทอร์เน็ตบ่ล่างจะลบชื่อเหยกะปดต้องซื้อกักตุนไว้ก่อนกันจะกัน
0: อ้อยเพราะมีตึงของกินของใจโหๆๆฮะแล้วนั้นไผน่ะมันหนุ่มกันอันแค่ตัวฮะไ
2: ผไอ้เอ็มเฮาอย่าเฮาอย่าฟังไปกดเงินนะไวทูเคนะพี่หมูกะเงินในบัญชีมีเท่าไหร่จะหายหมดเนอะเฮาจะไปกดไปถอนมันคือหมดคือเสี่ยงนี
0: ่แล้วเงินคิงมีกี่หมื่นเอ็ม
2: 120
0: เอ๊ะผ้าโป๊บะหนาหนุ่งห่อล้อใส่เกือบคนละข้างอะอุ้ยไอเอ็มวายทูเค
1: โหตัวจะไปอู้อย่างอันกันมันเคมันไม่เผื่อเปิ้นไปไหน

0: เอาเอาจะยังได้เหรอนี่กับ Y2K เนี่ยซื้อของมากองไว้เต็มบ้านเต็มจองแม่ๆก็ปอกแฮซองป้องเตียนขายยังเป็นร้อยกองก็จะไหนไปหมดก็ไฟยังกองบ่กองเบอร์เต็มบ้านจะไปยังได้เหรอนี
1: ่ไปโดนเขาลอกอีกแล้ว
0: ไปสอนไปมาลอกไหนมั้ย
1: บ่ต้องมาสนนี่จะบอกให้นะยายจืนสู้จะไปแตกตื่นในอย่างกับ Y2K ไปฟังฝรั่งมันลอกอีหยังข่าวแล้วก็ฝนดาวตกกรรมแล้วเหร
0: อ
1: ประจำก็หาว่าดาวจะตกอย่างหาฝนเออข้าเป็นแหงคอพอคืนหุ้มตกเหี้ยสองแกนนี่นี่เปิงเป็นว่าปีเถาะปีที่แล้วมันปีกระต่ายกระต่ายตื่นตุ้มนี่มันต้องปีนี้ปีนี้ปีนี้ต้องนี่สอนมังกรทองมันมาลง
0: โอ้แล้วมันเป็นอะไรอย่างก็ Y2K 2K น่ะ
1: เอ้ย Y2K ฟังนี่ฟังนี่ Y ก็คือเล่า Y ใช่มะ2ก็คือ2 K ก็คือขวดอะ Y2K ก็คือเล่า Y 2ขวด
0: แม่นวายสอน
1: เจือกะโลกนี้เป็นของสอนคนเดียวฝรั่งบักเกี้ยว

0: อครับ
1: ครับ
0: อย่างใดเนี่ยครับหมอผ่าตัดตาให้ผมมันนั่นนะครับผมปิ๊กไปถึงบ้านผมหักวันค่ำวันค่ำครับ
1: แพ้ยามั้ง
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ชินสายตาหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับผมมืนตาเมื่อใดเนี่ยผมหันนะครับหันไส้ผมอะครับหันตึงไส้อ่อนไส้แก่หันแผลไส้สุดผมพวกครับผมหันแล้วผมไข้หักหมอมาล้างคำตาพิษให้ผมก็ครับปิ้นกระตาดำเข้าตั้งในก็ครับ
1: มันนั้นหมอไม่ได้ตั้งใจ เพราะว่าเรื่องใหญ่มันก็คือ Y2K ลุงจำได้ไหมผ่าตัดตาคืนนั้นนะคืนวันที่31ธันวาคมปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะ
0: Y2K จะทำให้ผมลำบากจะเอาผมมาหักตลอดชีวิตรุ่นนะครับ
1: เชื่อหมอสิถ้าไม่เก่งจะเป็นหมอจากคลินิก3บาทได้ยังไง
0: หมอครับผมไข้หักครับนะครับ
1: อันนี้หมอไม่เกล
0: หมอไม่เกลหมอไม่เกลแต่ผมต้องมาหักคนเดียว

0: เอ้ยผีอย่ามอหนึ่งติชักชิดจิงชักชิดอยู่ในมอหนึ่งให้เข้าบัดเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็จะขอถามคือว่าอีเจียมลูกเนี่ยจ๋าเป็นหลานของแม่ย่าเนี่ยมันโมยบะลบบะช่างมาหลายวันแล้วขอผีอย่ามอหนึ่งตักตายพอล้อว่ามันไปโดนผีจังใดเออแกว่งไปละเฮ้ยไปละโอ้ไปยุดตั้งทิศใจนี่ดูเนี่ยแล้วก็มันตัดใดก็ขอแม่ย่าปอจีห้องบองตางคือกับหมอโอ้มันไปกากบาดดูตัดฉี่แยกดูเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี้หูหอมหูตางอีแล้วก็จำเป็นได้ขอลุงใจเนี่ยเนอไปบักไปบนไปเลี้ยงไปดูป่วนนะ
1: ไปขอลุงใจแฮมหมอกำเนียจะยังหนแล้วอ่ะไปซ่อนเอาขวัญแหมมาใส่ให้แซมหมอ

านผีชะปะว่าผีที่อยู่ตามที่แยกหมู่แน่นอนอันบัดเดี๋ยวนี้ลุงใจจะมาบักบนหงไว้ตามที่ผีหน่าหมอหนึ่งปู่ดำหน่าดำบอกขอเฮออีเตรียมน่ะมันหายเมื่อยหายไข้ช้ำวันเจ็ดวันข้าจะเลี้ยงหัวหมูเนอะต้มหอมชอดชอดพร้อมกันนี้ก็จะเอาถึงตับไตไส้พุงหัวปุ๋มครบเต็มไตพี่มีชัดจะคนมีชัดจะก็ขอหับขันบนลุงใจไว้กำชามวันเจ็ดวันได้กินแน่เนาะ

0: ôi, con hậu bừng gần phải nhận y nè. Má trứng đây chìm gần mơ nè. À, anh ấy áo nắc lửa đặc chi nói. Nó, đặc chi mình ạ chả nói bài nói. À, anh ấy còn phí nè. Con mặc chìm léo luôn cháy cả khổ kiến khi chả khi lửa rồi nè. Ồ, anh nhận mi nhận cầu. Má nắc lắm bài y. Bố bên nhận, nhận anh luôn cháy chìm hẹ con nò. คิวแตกๆขนาดที่ชากผีก็ว่าไม่ได้กินตัวจ้า
1: ปู่ใจข้าอย่าไปได้กินเจ้านะ
0: อันนี้ผีมีตากันน่ะ
1: ใครตายบ่
0: ข้าเข้ามาเอาอันยังชักยางแล้วข้าจะไปแล้วเนาะข้าจะไปแล้วเนาะ
2: ปู่ใจไปแล้วหัวหมูมันก็เช็ดไอ้แชมเลยอ่ะเหมือนแหลงนี่อิ่มแน่

0: ังไพ่พากอดับขาสันพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเพ็บเพ็บพ่อผันปนผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาปนแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวคนปนจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายปนตัวอ่ะตัวลองอ่านปนคำล้อปนอ่าน
1: มานี่ปนจะอ่านให้ฟัง
0: คนว่าจะได้ตัวข้างหัวยังอ่ะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา

0: แม่มันจดหมายบ่น้อยส่งมาจากโรงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: ป้อมันลองอ่านพอเหรอถ้ามันหายดีแท้ข้าก็จะป้ากันฮับมันปิดเหีย
0: เดี๋ยวเด้อป้อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเด
2: ้อกราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทินจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่มันจะไปฝั่งไปไหนนะฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี้ยยัง
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบ่าน้อยปีกมานะกับพ่อมัน
0: โอ้โหฟังไปเถอะเถอะพ่อว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านปอบ่ฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็น 7-8 ปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอ่ะดีละ

0: ถึงวันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกดหมายกดหมู่ปลายบ่พอกดเมียแถมนะ
1: โฮโฮโฮโอ้เดี๋ยวนี่กดเมียอย่างใดเนี่ย
0: กดเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวนะกะถึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกทั้งปิกบ้านเป็นเวลาน
1: ั่น
0: ปลายบ่พอจะจ่ายเงินเขาก็ต้องมีกดมีเกณฑ์ด้วย
1: มันกดอย่างใดไอ้เนี่ย
0: ก็ลองกึดกับวันหนึ่งจ่ายเงินเขา40 บาทก้าน้ำมันตัวเนอร์เนี่ยที่มันขอเฮาหรอกเมื่อเจ้า500
1: ปด
0: เมื่อตอน300
1: ขนาดนั้นเหรอ
0: เมื่อแรงแถม200นะ
1: โหก็มันเอาเงินไปเยอะไอ้หยังบะล้ำบะเหลือนะจ่ายอ้วยขนาดรู้น่ะ
0: ก็แอ้ก็บอกฮู้นะเพราะตั้งแต่มันขอเนี่ยแอ้ก็บ่เคยให้มันกำเตื้อนะ
1: ฮ่า

0: วัสดีเที่ยวนานปันสบายดีกะ
1: เออสบายดีแล้วเสี่ยวนานบุ้นเหรอสบายดีเหรอ
0: จะนั่นเนาะปีนี้ได้ลิ้นจี่หลังบ้านมาช่วยกำเหี่ยต้นขายได้72,000เชล
1: โอ้ลิ้นจี่ต้นเดียวขายได้72,000ต้นถ้าจะใหญ่เนาะเสี่ยวน้ออ
0: ันไหนแต่บ่พอใหญ่หน่วยมันดกลดหวานกระลมกระลมขนาดว่าข้าเก็บขายหมดแล้วนะเขาไม่รู้ชื่อต้นมันแถม700,000ข้าเนื้อก็ขายได้เงินก่อนฝั่งไปเปียขบกมาขุดหน่วยมันออกติดจำหากมันแถมลำลู่ลำลุบข้าเก็บไปขายได้แถม8,000นะเชียว
1: เอออูยังอีแหลกนักมะเมาะสักกำเนาะเจียวเนาะ

0: แล้วเชียวเนาะเปิ้นอยู่ตั้งนี้ร่ำรวยหยังพ่องหา
1: เออข้าก็มีบะลำใหญ่อยู่หลังบ้านต้นนึงเก็บขายจะ 83,000 อ่ะ
0: วัดเท่ายังอ้างมันกับดกเหลือลิ้นจี้ข้ากวางกาดเชียว
1: อันดกมันก็พอให้พอดีแต่หน่วยมันหลงขนาดเขากินแล้วเอาเปลือกมันควางเฮนี่นะไก่น้อยวิทย์ขึ้นจับเปลือกบะลำใหญ่ปิ่นจรีนโคบไก่น้อยไว้ปิ่นจรีนโคบไก่น้อยไว้วันหนึ่งๆไก่น้อยตายเป็นสาวอ่ะเสียว
0: ปะอูหยังเอแลกนักกันเมาะๆชักกำหนอเที่ยวน้อ

0: ai kêu ha liếc ngoa với hân tuồng nè chúng nhảy cả hù mà nhào lói chết chíp chì và tàu và quấn khoang biên khâu tả mình bên nắm tả nhói văn khẩm kha áo ôm bay tuồng đai nắm tả mình câu chíp ếch ôm khẳng nạt kha chữ gia mà giọt tả hư mắn đai áo cửn cài khưn pét trên cửn nà chiều
1: ngô tổ luôn ăn lầm lỡ cháu già thì này mà lên mần bò
0: bà chẳng bến trong riêng chiều mắn cho kín khôn điều khẳng nà tùa mi ban hậu phê nà con mắn côm kín nhà hùa mi mướng phá mà bù nà chiều
1: เป็นโง่เป็นควายข้าบ่หุ้มเล่งข้าหุ้มไปตั้งของเก่าบ่าเซลของหลงวัดเฮามีนี่แก่นนะขนาดอยู่บ้านเฮาตีตุ้มเดียวนะเซลพระธาตุเอ่ยวิหารหลงเอ่ยที่อยู่ในเมืองพม่าพังเป็นแถบๆเลยอะเซล
0: ปัดโทกองแกงใหญ่อันล้ำเหลือแล้วเอาหนังที่ไหนมาหุ้มมันเซล
1: ก็หนังโง่มเซลหน้ากา
0: ตะอูหยังอีแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเชียวเนาะ

0: คะจอยอยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันแบบทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้สามโมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าของรอนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเนอะ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ถึงใจของป๋า

0: ครับเจนครับเจนต่างไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีจันทร์หนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อป่ะแจ๊กะ
1: ตาสุ่มผัวปั่นมียะ
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษ

0: ลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเหรอไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะเสร็จไก่ใจเป่าหนีเมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยอีป้อไว้6 ปี

0: ยังตึงบ่เต้าบ่เปียง
1: ก้ายยังน้องจอย
0: ก้ายผัวพ่อผัวเปิ้นเตียวยังรถวิ่งซุปเปอร
1: ์
0: ตาผัวตัวเก่าเตียวยังนกยางขำเป๊ะก้าย
2: อาจอยเมื่อก่อนเนี่ยอาจอยทำไมไม่ผูกอย่างงี
1: ้เอ้ยเพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเห็นแล้วน้องจอย

0: โอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันไม่เน
1: อบัดแกาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหรอกาจ้ะ
0: โอ้ถ้าบ่เจือก็ตามใจลุงโจมเตอเนอ

0: างข้าวแหลงแล้วก
1: ็เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันข้าวแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผทักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลุงตะลุงครับไหว้ฉาเนอตะลุงผมจอมไหว้ฉาตะลุงรับราชการตะลุง
1: เสียงไผ่มาห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันน่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงช่วยประกาศเสียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิ๊กไปพอเฮือดีแถมกำรู้ของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลื้อไปเลื้องนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดทึดม่วนแท้เนาะ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พันยาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุค่ะ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาปักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ๋อเจ้าจะเพิ่มเพิ่ม2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหันอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: องสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใช้ตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก้อยตีไป

0: กองมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาห้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ห้องวัดสางร้องขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ๊ะนี่กองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกันแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: จ้เป็นกองหน้าเดียวนิยมใจกันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่เจ้าล้านนาโดยเฉพาะเจียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเจียงใหม่ฮ้องกองปูเจ้ฮ้องบ่เหมือนกันห้องก็ฮ้องปัดเจ้ห้องก็ฮ้องอุเจ้ห้องก็ฮ้องอูเจ้นิยมใจแห่ขบวนกัวตานฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ฮ้องกิ้งกะรา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแหละหม่อกองจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังบ่สดมาขายเฮาได้วัดปุ้นหม่อไปๆปิกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเด้อไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
0: งวดนี้เลขยัง
3: 105

0: อนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ให้บอก
0: ให้บ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มนี่ติดคอชักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษด้วยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีกมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมีย
2: ท่านกำลังรับฟัง CN77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงม่อนังฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะจายมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ชื่อน้องให้น้องยายดีแม่นก
1: ่อใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งพวกต้องเอาเลยมาหาแม่นี่กำลัง
2: เศร้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุญ
1: โอ้โหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่านสักหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวง่ายได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: คุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะมาลองว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละละมาม่านี่ฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดี
0: อ
1: านาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีก
0: อถ้าแปลรวม
1: อ่ะถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษนี่นะเอามันเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ในลุงละอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่หูทูสองรองยาวหนาวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงละอู้เป็นประโยคได้ก็
0: โอ้สบายมากเฮ้ยยูไวน์วิสกี้ทู

0: เป็กทำมะลินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไวน์วิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทำมะลินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนะกะหลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นฮ้องโอแบนเฮสเนกแม่นก็ลุง
0: เอ๊ะกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างหาหลาน
1: ไอ้เท่าหัวงู
0: ไอ้มังกี้บอย

0: ตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก
1: ่อนโอ้ยภาษาจีนทำสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปะว่ากิ่งแกงแคลือกิ่งแกงหอยเกี้ยวจำจำ
0: อย่างอี้ใครก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้อันเลยว่าไปละ
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิ้ลว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งแล้วมันหงงานระเบิดพยัญชนะ

0: ลงใจลงใจรถจะออกแล้วนะโวยโวยแล้วโวยโวยโวยโวยเนอะ
1: เออนะเออนะอุ้ยนอไปฟังอย่างน้ำเหลือแฉมนั่งรถไปหลวงไปจะได้เตียวรอบัก
0: ก่อนรถเปิ้ลมาว่าอย่างอันนะการลงใจอ้าวออกรถได้

0: ผู้โดยสารทุกคนลงรถได
1: ้อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมป์อันเกือบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเหี้ยเนี่ย
2: โอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนอ
1: ๋อก็ลุงจะขึ้นรถตะกี้ลุงก็ถอดเกือบไว้ข้างหน้ากัน
2: โอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกือบลุงใจนี่มันป้า
1: ก็กูเตื้อกูขึ้นเฮือนกูถอดไว้คันใดลงแม้มันก็มีหันนั่นแล้ว
2: เออไปซื้อเสื้อใหม่ไปลุงใจเน
1: าะเดี๋ยวกินมาได้อ่ะ
2: ไปซื้อใหม่
1: ไปอะไรล่ะเนาะ

0: กี่เข้าขับนี่เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันที่ปุ่มนี่ชามร้อยบาทขายเนี่ยมั้ง
1: ยายลำนักแกกะตรงใจกินจะเปอเอ๋อด่ะ
0: คิดตังบอก
1: น้องน้องคิดจะตังนี่กำเนาะ
2: 374 บาทเจ้าเอา370กับปอละ
0: ป้ามาไปขี่กับอันยังบาทแก
3: น้องน้องสั่งอาหารไหมครับ
2: รอแป๊บหนึ่งเจ้า
0: ฮะแชมป์ชาม174แ
1: กก็น่าว่าน
0: กูบอกปอเนี่ยมา
1: ก็ถ้าตังเขาก็บอกปอเนี่ยไปเดี๋ยวเนี่ย
0: กูก็นึกว่าชักเจ็ดแปดชิปนี่อีกหน่อย
1: เอาอีบอกลุงใจมันยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะประทับใจชัดทางนะ
0: อันกะ
1: เออ
0: มันไหน
1: มันเรียกอะไรกะเป็นแล้วเป็นแล้ว
0: อะไรบอกอะไรบ
1: อกโอ้โหลูกใจเป็นลมน้องน้องขอยาดมหน่อยเหรอลูกใจเป็นลม
2: ไหนไหนไหนไหนปู่ตุ้ยเคยเป็นเอี้ยกะ
1: บักบักเคยนะอยู่บ้านกับเป็ดสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ย
2: ก็จิ้นควายนะกะขจายเอาปนไปหาหมอ
1: เอาไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันกล้ากินข้าวรู้ตัวไหน
2: มาเอาละจ้ามาเอาเถอะเอาปนไปหาหมอเถอะ
1: ฮะมาเอาละบอกเออเด้อลุงใจลูกลูกปะก็ลุงใจขอขจายลูกแร่เขาบัดเสี่ยงสตางค์แล้ว

0: ู้บ่เที่ยงบ่ขวายไปว่าลูกจักผลไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ฮักของอุ้ยบ่ขวายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นๆๆไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำไปๆๆไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำเข้าใจ
1: บ่ปล่อยที่นั้น
0: โอ้ใจหยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอเฮืออารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามานายลูกเตื้ออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช่ร้านง่ายๆประจายเงินได้ใจได้เหม็นก็อุ้ย
0: ประจักษ์หาชอไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยบัดทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นหึงห้องเพลงตัวห้องเพิ่นหึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหติกาอย่างของถูกไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบัดนายลูกเจือ

0: ใบลานใบลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอบ่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเด้อครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้คือไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอาลออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: Mượn mạng nhị, nặng nhị, nặng nhị. Hãy cười bà chấp nhám. Ừ anh, sao bác gì ครับเจ้าหน้าที่ธนาคารท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเถอะครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอียังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลําเนาเดิมแล้วเน
0: าะโอ้ยบ่ได้ลําเนาลําแนวหยังชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันยังได้ปะลําเหลือมาผมจะเขียนเฮ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอําเภอเนาะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายอยากครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: พี่ไกลบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปนเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปนเนี่ยบักเปิ่งของหนังสือดีอืมไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไปไอ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ่อมันยังมาลูกเจ้าลูกจี้แต่งตัวจะไปไหนใส่เตี่ยวขาสั้นเหี้ย
1: จะไปวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าไปหาหมอหมอแนะนำให้ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงและเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีกีฬาซีเกมด้วย
0: โหก็ยังบ่แจ้งเตื้อบ่กลัวว่าซอยน่ะทอดเก็บไว้เหี้ย
1: ก็เป็นยังกะว่าทางบ้านใต้เขาก็โล่นกันมาจั่นนักเหรอ
0: เอออันก็ดีอ่ะลูกเจ้าอย่าพ้องตึงวันของลูกควายเกินน่ะวิ่งปีกมาแล้วน้องจะชงโอวันตินและลวกไข่ไว้ให้เน้อ
1: เออก็ดีเหมือนกันแล้วน้อง
0: ระวังพ้องนางไอเน้อตัวซ้ำหล่นใหม่เหี้ยก็เดี๋ยวจะเต้านะ
1: เออบ่เป็นยังอ่ะน้องไอไปก่อนเน้อ
0: เจ้า

0: พ่อมันวันนี้ยังใส่เตี่ยวขายาวเกือกหนังเลื่อมหมับมาหมับป้อนมาล่นกันกะ
1: ล่นกะคือว่าตั้งชมรมกับ นั้นผู้ใหญ่บ้านกะโดยพวกกำนันสุทัศน์หนอดตุนประธานชมรมเปิ้นนัดประชุมก่อนเรื่องซีเกมนี่กะแล้วก็วิ่งกันทีหลังเออน้องเกมชุดกีฬาข้างไอ้ตัวเนอะ
0: เออก็ดีเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นตื่นตัวสนับสนุนซีเกมไปเตอไอ้ถ้าปีกมานะจะเกมโอวันตีนไว้เฮ้อวันนี้จะเอาไข่ลวกสักกี่แกน
1: ตามใจน้องเตอน้องมานี่ก่อนละขอหอมหน่อยละ
0: ยังไปล้ำไปเรืออ
1: าดไปก่อนเนี่ย

0: น้องขอน้ำหน่อยเหร
1: อไอ้ยังยังอีไปล่ำไปเรืออิดไปอิดบอดเศร้าอยู่ฮะฮะ
0: ขอน้ำสักแก้วเด้อฮ้อนขนาด
1: ไอ้สุวรรณไอ้สุวรรณมาอู้กันอู้เรื่องก่อนไอ้จะยังได้เลยเนี่ยเรื่องลูกในท้องอ่ะจะเอาออกก็ว่าจะเอาไว
2: ้เออไผ่มาให้อยู่แน่บ้าน
1: พี่สวัสดีเจ้าพี่เป็นเมียไอ้สุวรรณกะ
2: เออก็แม่ละกะไล่น้องไปไผ่
1: เจ้าก็เป็นเมียไอ้สุวรรณน่ะกะเจ้าค่อยมาถามเปิ้นว่าเปิ้นจะเอาอย่างใดกันแน่ประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าท้องได้3เดือนแล้วกูก็
2: โอ้ใจเย็นๆอีน้องค่อยโอกันไอ้สุวรรณน่ะเปิ้นเป็นคนดีโลบ่เคยไปไหนสักเตื้อจะออกจากบ้านก็เมื่อลูกวิ่งตอนเจ้าได้อันน่ะ
1: วิ่งเมืองอีหยังเปิ้นไปหาเจ้ากูเจ้าเหีย
2: อ๋อเป็นอย่างอีกันนี่นักวิ่งซีเกมอุตส่าห์บำรุงไข่กูเจ้าให้เป็นนักวิ่งแหละฮะนี่หันก่อนนี่เปิ้น
1: เฮ้พี่จะไปเล่นของแข่งอย่างอันกะแล้วเรื่องลูกนักกีฬานี่จริงอย่างใด
2: เออข้าจะปล่อยตัวนักกีฬาสักก่อนมะไว้ไผ่ไว้มันเนอร์สู้ตาย
3: น้อง

0: เอ๊ปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันถึงบ้านถึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใส
1: ่ สวัสดีครับปะเลี้ยงใหญ
0: ่มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายฮึเปิ้นเปิ้นใส่สารลำไยกันทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีหลวงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยไปยังเหงาห่
1: ออันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ะละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันลายๆแล้วนะบัดต้องบกบัดต้องถากอิดเหี่ยบดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: แล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาทุกตัวสองหางย่ะ
0: อันแล้วจือยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาสองถัง
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเนอะ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ้านลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเนอะ

0: เฮ้ยใครอ่ะอ๋อป้าเลี้ยงค่ะป้าใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยโพสต์มาแบบนี้อ่ะ
1: ก็ไปยังไดก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
0: อ๋อก็ได้เพิ่มหำกะ
1: เพิ่มมายังใส่เสียงถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
0: ไปใจใหญ่ลำไยบะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะ
1: อ
0: ั้นคนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำ5บาท10บาทเมินเข้ามันบ่ค่อยเมาอย่ะมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมเนี่ยลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
1: มันจะต้องเพิ่มยังไง
0: ใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันตัวนะ
1: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
0: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อําเก็บปันปลายเถอะอ่ะเก็บปันปลายออกแน่คำนี้ออกแน่รับรอง
1: แน่นะ
0: แน่สิ
1: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: ัสดีเจ้าป้อเลี้ยงเป็นอะหยังเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่ง่มตึงตังหลุ่มง่มตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาเห็นไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอะหยังก็อีอ้วบถามดีๆนี่
1: ก็กูเนี่ยซื่อสารลำไงเสี่ยงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันมาเมนสักจ่อมึงไหวอวบ
0: เออไปซื่อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปซื่อที่ไอจันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้าไผ่บ่เจ้าไปเจ้าไอจันแมงมันจอมมันแอวเอาสารปลอมไปขายให้ป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดต
1: อเออเป็นว่าอันกะเอ้าก็เดี๋ยวกูจะบอกหมอกขึ้นมาขอ

0: แต่ดอกแฮมรอบรอบสองใครออกละ
1: ต้องเปิดแฮมกันมาเดียวเนี่ย
0: เปิดแฮมเตือนให้ออก
1: ฮะข่าวเลี้ยวมึงกับจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดเลี้ยวเปิดแฮมนี่กำนี้กูแบบเปิดตาดอกตาเด็กละกูจะเปิดตามึงอะตามึงนะครับ
2: ตายตาย
3: ช่วยเฮากัน